0: ถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
2: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขอสมก.การประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคนตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นมันฮิวแมนเออร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
3: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขอสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
4: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยที่ผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวคดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกส์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
7: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
6: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนอยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
0: ก รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์ กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
4: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-1825-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคอนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดีย เพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่ม

0: กุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่า

0: ำเดาะกระเตาะคำว่ากำเดาะเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระเตาะเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระเตาะใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระเตาะสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
5: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
8: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบมา2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91นายหรือ91นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
7: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสั่นให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
8: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
7: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการ ช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับแต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
7: ้
8: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับ ก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับ
7: คือ
8: ได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายๆคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่พอมันมี UC Hero
7: ร
8: หรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายๆคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
7: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องนึงครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
8: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวของเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
7: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
8: ถูกต้องเลยครับ
7: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
8: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
7: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูมาสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆใต้แดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้
3: อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล พื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงๆก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
5: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนนั่นค่าค่ากาแฟมันมีกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใส มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือสำนึกความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเหลือหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็เรียกอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
5: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับถนนทรงวาดชุมชนจีนเก่าแก่กว่า100ปีมีที่มาอย่างไรค่ะระยะหลังๆมานี้ทรงวาดหรือชุมชนจีนเก่าแก่ที่อยู่ติดกับสำเพ็งกลายเป็นด้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งที่วางตัวโดดเด่นอยู่ริมถนนและที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กซึ่งหลายร้านผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทรงวาดเข้ากับการออกแบบตกแต่งได้อย่างกลมกลืนและลงตัวค่ะทุกวันนี้ถือได้ว่าทรงวาดเป็นหนึ่งในย่านชุมชนสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครจึงอยากจะชวนทุกท่านย้อนดูความเป็นมาของถนนเส้นนี้กันค่ะความเป็นมาของย่านทรงวาดมีความสัมพันธ์กับสำเพ็งอย่างแยกกันแทบไม่ออกค่ะเพราะเมื่อสำเพ็งซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนเริ่มหนาแน่นทั้งจำนวนประชากรและบ้านเรือนก็เริ่มเกิดปัญหาความแออัดแล้วก็อัคคีภัยตามมาค่ะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่เนืองๆกระทั่งปีพุทธศักราช2449เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในสำเพ็งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริเรื่องตัดถนนเพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบสำเพ็งค่ะกล่าวกันว่าพระองค์ทรงวาดถนนลงบนแผนที่เชื่อมกับเส้นทางต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเช่นถนนราชวงศ์ถนนทรงสวัสดิ์และถนนเจริญกรุงค่ะและด้วยเหตุนี้ถนนเส้นใหม่ที่จะมีการสร้างขึ้นจึงมีชื่อว่าทรงวาดค่ะทำเลที่ตั้งของถนนเส้นใหม่นี้นับว่าดีอย่างยิ่งเพราะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอื้อต่อการค้าขายและการขนส่งทางเรือทั้งยังสะดวกในการเชื่อมต่อการค้าไปยังถนนเส้นต่างๆด้วยตามการขยายตัวของเมืองในยุคนั้นเมื่อมีการค้าก็ย่อมดึงดูดผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาทรงวาดจึงมีทั้งศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนมีวัดของพุทธศาสนิกชนและมีมัสยิดของผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อแบบใดนับถือศาสนาใดทั้งหมดต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะแม้จะผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ร่องรอยประวัติศาสตร์บนถนนทรงวาดยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดทั้งโกดังเก่าที่เคยเป็นแหล่งเก็บและกระจายสินค้าตึกแถวที่มีลวดลายผลไม้อันวิจิตรรวมถึงการค้าขายเครื่องเทศและเมล็ดพันธุ์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของย่านทรงวาดค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราค่ะช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสคุณประกอบอบกลิ่นนะคะคุณสุภฤทธรรมฤดีประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะออกทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุสลดนะครับรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์ขอสมกสาย206นะฮะบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีนะครับล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิต8รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ32รายรัฐบาลก็สั่งเยียวยาสูงสุดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับประเด็นนี้เราก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับวิเคราะห์ผลกระทบและนัยยะสำคัญครับว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็หรือมันเป็นคือความประมาทของคนที่เขาดำเนินการตรงนี้นะครับความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้ทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเยียวยาสูงสุดทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางนะครับแล้วก็ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาป้องกันเหตุเกิดซ้ำนะครับมาตรการผู้ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็มาตรการป้องกันนะครับโดยท่านนายกได้ให้นโยบายทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกต้องเยียวยากันอย่างเต็มที่และเร่งฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนเรื่องคดีความครับและท่านยังบอกด้วยว่ายังให้แนวทางกับขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังใช้บริการรถขนส่งสาธารณะของรัฐก็ให้ข้อคิดให้ทั้งสองหน่วยงานนะครับบอกว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเขาดังนั้นต้องดูแลเยียวยากันอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานจะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มเติมฮะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะฮะอายัดทั้งตัวพนักงานขับรถไฟและรถประจำทางและการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกนะครับอันนี้เขาก็มีการเนี่ยดำเนินการสืบสวนสอบสวนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เร่งทำการสอบสวนแล้วก็ลงไปที่เกิดเหตุนะครับและบอกว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับขณะที่จุดตัดรถไฟลักษณะนี้มีหลายแห่งฮะต้องวางมาตรการเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่ก็เชื่อว่าต้องมีมาตรการที่ป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะทั้งสองแยกมีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งก็พบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางยังไงก็ตามก็คงไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดและจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันนะครับซึ่งเป็นปลายทางฮะ
2: ค่ะซึ่งกรอบวงเงินที่ชดเชยกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะอยู่ที่รายละ 1,500,000 บาทนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนแรกเนี่ย 80,000 บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฮะการดำเนินคดีก็มีการอายัดตัวบุคคลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านบอกว่าจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแปดรายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นเนี่ยท่านนายกอย่างที่บอกมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะยังมีการกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะ ส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกำชับหน่วยแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยให้ดูแลกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนแล้วก็เหมาะสมที่สุดส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดเต็มที่ค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้เนี่ยได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดความสูญเสียแบบนี้ให้ซ้ำรอยอีกค่ะซึ่งทางด้านรักษาการผู้ว่าการรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการขสมก.คุณกิตติการจอมดวงมีการลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้มีการเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็นอกจากนี้ขสมก.ก็มีการร่วมกันจัดระบบขนส่งผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงซึ่งมีการดำเนินการในวันที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อย่างที่บอกกรอบวงเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยกรอบวงเงินชดเชยอยู่ที่รายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตขสมก.เองได้มีการเร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดต่อประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะผู้อำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวค่ะ
1: ครับซึ่งผลตรวจสอบล่าสุดนะฮะทางด้านของคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะฮะอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยนะฮะเบื้องต้นผลการตรวจกล่องดำนะครับรถขบวนรถสินค้าที่2126นะฮะก็คือรถไฟนั่นแหละฮะที่ชนกับรถประจำทางนะครับปรากฏว่าพบว่าใช้ความเร็วก่อนชนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการลงเบรกฉุกเฉินก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรและขณะชนเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากไป80เมตรจึงหยุดที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็เปิดผลกล่องดำนะครับที่บอกว่ารถไฟใช้ความเร็วก่อนชนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลงเบรกฉุกเฉินแล้วก
2: ่
1: อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถคันดังกล่าวได้นะครับชนไปด้วยความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับคนขับรถไฟคันดังกล่าวนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับผลกระทบนะครับถอดบทเรียนระบบความปลอดภัยที่มักกะสันกันครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรและควรมีแนวทางเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณสันพรแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะคุณหมอคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รถไฟชนกับรถโดยสารนะคะในมุมมองของคุณหมอค่ะมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความประมาทส่วนบุคคลหรือว่าเกิดจากความล้มเหลวของระบบนิรภัยเป็นหลักคะ
3: โหก็ต้องเน้นข้อ2เลยฮะเพราะว่าถ้ามองผ่านมุมมองของตัวระบบความปลอดภัย safe system นะจุดนี้ฮะคุณทรงพลจุดนี้เป็นจุดที่สภาพแวดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเป็นจุดตัดรถไฟที่อยู่ติดหรือใกล้กับไฟแดงแยกอโศกนะฮะห่างกัน120เมตรเองแถมยังมีถนนพระราม7นะฮะมาเป็นถนนคู่ขนานไอ้ถนนที่วิ่งตัดด้วย
2: ค
3: ่ะคราวนี้สถานการณ์ความเสี่ยงของสภาพตรงนี้มันคืออะไรคือเวลาแยกอโศกติดนะฮะมันเนื่องจากมันเป็นแยกใหญ่แล้วมันเป็นคอขวดที่จะต้องวิ่งเข้าอโศกมนตรีรถมันก็จะล้นมานะฮะเวลาติดท้ายแถวมันก็จะล้นมาทับจุดตัดรถไฟถ้าไปเส้นที่กากบาทสีเหลืองนะฮะ yellow box จุดห้ามจอดนะฮะ ดีไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันยาวไปถึงถนนพระราม9เลยฮะก็คือยาวเป็นกิโลอะฮะเพราะงั้นพอเวลามันมีรถติดลักษณะนี้ฮะพอเขาจะเปิดไฟเขียวให้ผ่านจุดแยกอโศกนะฮะรถที่จะต้องเร่งให้ผ่านแยกเนี่ยบางทีก็มีรถมาตัดกระแสก็คือรถจากถนนพระราม7เนี่ยที่อยู่ข้างๆนะฮะมาตัดกระแสก็ทำให้โฟลว์เนี่ยมันติดขัดโดยสรุปก็คือว่าจุดเนี้ยฮะหลักจริงๆมันคือสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงในตัวมันเองนะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะแล้วก็พอคนที่มาผ่านจุดเนี้ยในทุกวันแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงรถติดแล้วก็ล้นมาถึงทางแยกรถไฟเนี่ยแล้วเขาก็รอจังหวะแล้วก็ไหลตามๆกันเนี่ยบางครั้งก็มาทับเส้นสีเหลืองบางครั้งก็มาทับตัวรางรถไฟมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าเคยชินนะ
1: ครับ
3: เคยชินแล้วอีกอย่างนึงรถส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรถส่งผู้โดยสารนะคือรถผู้โดยสารเนี่ยเวลาเข้าถึงจุดตัดเนี่ยเขาจะวิ่งช้ามากเลย
1: ฮะ
3: เพราะว่ามันต้องจอดนะมันจะไม่มาอย่างรถสินค้าเมื่อกี้ที่บอกว่ามาด้วยความเร็ว34กิโลเมตรใช่ไหมฮ
1: ะ
3: แล้วรถสินค้าเนี่ยมันไม่ต้องจอดนะฮะจุดนี
1: ้ครับ
3: เพราะงั้นพอเขาไม่ต้องจอดเนี่ยเขาก็แค่ชะลอแล้วก็วิ่งผ่านเฉยนะฮะเพราะงั้นพอมาถึงไอ้ความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยณจุดเนี้ยแล้วรถเขาค่อนข้างหนักเพราะมีตู้คอนเทนเนอร์เพราะงั้นถ้าจะให้เขาหยุดได้อย่างปลอดภัยเนี่ยบางทีต้องใช้ระยะหยุดเนี่ยไม่ต่ำกว่า500เมตรด้วยซ้ำ
1: ครับ
3: ที่จะใช้เบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
1: ครับซึ่งจากการตรวจสอบกล่องดำเนี่ยเขาบอกว่าลงเบรกฉุกเฉินก่อนจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนชนเนี่ย28กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ
3: มันสั้นไปฮะ
1: คือ
3: แปลว่าการเตือนของฝั่งพนักงานที่จุดตัดเนี่ยเขาเตือนเช่นเขาเตือนด้วยธงแดงหรือเขาเตือนด้วยสัญญาณวิทยุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะไม่เน้นย้ำกับคนขับรถไฟที่มากพอให้ชัดเจนพอว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องใช้เบรกฉุกเฉินแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังเคลียร์รถไม่ได
1: ้ครับซึ่งในกล่องดำเนี่ยที่กล่องดำเนี่ยที่เขามีการตรวจสอบแล้วเขาบอกมีการลงเบรกฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรนะครับตอนชนเนี่ย28กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับความเร็วนะครับ
3: ซึ่งมันกระชั้นไปฮะ
1: คือ
3: ส่งผลคือถ้าจะให้มันหยุดอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ชนนะฮะหรือชนน้อยและมีแรงปะทะที่น้อยที่สุดอาจเขาอาจจะต้องหยุดมาตั้งแต่300หรือ400เมตรหรือ500เมตรก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ
1: ครับ
3: เพราะงั้นอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องการแจ้งเตือนการส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่ต้องแก้ควบคู่กันเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปรับสภาพแวดล้อมซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมันมีความเสี่ยงตรงนี
2: ้
3: เอาอย่างน้อยๆเอาแบบเร่งด่วนก่อนนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนสัก2อย่างก็คือปรับตัวกายภาพก็คือไอ้ตัวทำไงให้คนรับรู้ไอ้กากบาทสีเหลืองนะฮะ
1: เยลโล่
3: บ็อกซ์นะฮะว่าจุดเนี้ยมันต้องเด่นชัดขึ้นแล้วก็ต้องถูกกำกับเข้มงวดขึ้นว่าคุณห้ามมาจอดทับนะ
2: ค่ะ
3: รวมไปถึงห้ามมาจอดตรงทับรางด้วยรางรถไฟนะครับอันนี้ต้องถูกเข้มงวดอันที่สองไอ้ตัวไม้กั้นหรือระบบกั้นเนี่ยมันต้องทำไงให้กั้นแล้วกั้นได้แบบ 100% นะคือถ้าไปดูในคลิปเก่าๆเราก็จะเห็นว่าเวลาไม้กั้นต่อให้มันลงมานะมอเตอร์ไซค์ก็ยังซิกแซก
2: ลอดไปได
3: ้มันไม่เชิงมุดนะครับเพราะว่ารอยต่อระหว่างซ้ายขวาเนี่ยม
2: ัน
3: ตรงกลางเนี่ยมันมีช่องให้ซิกแซกได
2: ้
3: เพราะนั้นรถไฟเขาก็รู้ว่าโอ้โหมันมีคนผ่านตลอดเพราะนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยเขาต้องช้ามากๆพอเขาต้องช้ามากๆเนี่ยรถก็จะคือมันเป็นงูกินหางเนี่ยพอรถไฟต้องช้ามากๆคนที่รอมันก็รอนานพอรอนานก็ไปดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: เพราะงั้นเรื่องนี้ผมคิดว่า การกั้นเนี่ยมันต้องกั้นให้ได้ 100% เลยแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวจุดห้ามจอดเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็ต้องทำควบคู่กันก็คือว่าทำยังไงให้ระบบบังคับใช้อ่ะมันมีประสิทธิภาพกว่านี้เพราะระบบเพราะตรงนี้การเข้าไปเตือนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อฮะเพราะคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรก็แค่จอดแล้วก็ทับแล้วก็เดี๋ยวพอค่อยเขียวเขาก็ไปอะไรเงี้ยเพราะงั้นตรงนี้คนที่จอดทับเส้นเยลโลว์บ็อกซ์เนี่ยอาจจะต้องมีบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดแต้มเรื่องใบสั่งหรืออะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคือแยกแถวอโศกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของคนที่ข้ามทางม้าลายเนี่ยแล้วรถไม่เบรกให้เนี่ยก็ชนเสียชีวิตแถวนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตระหนักแล้วก็มีการตั้งเครื่องกีดขวางอะไรต่างๆแล้วก็สัญญาณไฟจราจรทำให้แถวนั้นเนี่ยเขามีการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นก็จะมีการใช้กฎหมายเนี่ยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นคนเริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนเมืองไทยเนี่ยต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนถึงจะมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังหรือเปล่าฮะคุณหมอมองยังไงครับเนี่ย
3: ก็น่าจะประมาณนั้น
1: ครับ
3: แต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือว่าต่อให้มีคนตายเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับมาสู่พฤติกรรมเดิมๆครับเพราะงั้นผมคิดว่ามันต้องทำไงให้ถูกจัดการในเชิงระบบไปควบคู่กันก็คือกลับมาทำทั้งทางกายภาพทำทั้งเรื่องของตัวกำกับติดตามอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่า น่าจะทำในระยะสั้นนี้ก็คือทำไงให้คนที่ต้องประเมินสัญญาณนะหรือกดสัญญาณเตือนรถไฟเนี่ยนะฮะหรือเอาไม้กั้นลงอะไร

0: ที่เราต้องเอาตัวระบบ AI มาช่วยอีกอันนึงที่อาจจะมาช่วยเสริมได้ก็คือว่าทำยังไงให้รถที่จอดรอไม่ว่าเขาจะทับตัว Yellow Box ไอ้กากบาทหรือเขามาทับรางรถไฟอยู่เขาเห็นไฟเขาดาวอะคือถ้าสมมติเขารถติดอยู่แล้วเขาหันไปมองว่าตอนนี้ไฟมันเขาดาวเหลืออีก1นาทีรถไฟจะมาถึงแล้วผมว่าเขาไม่กล้ารอแล้วฮะ
1: คือ
0: ตอนนี้คนที่จอดทับหรือจอดรอตรงตำแหน่งเนี้ยเขาคิดว่าอีกนานคือผมคิดว่ามันต้องการการเพิ่มการสื่อสารเพิ่มเติมฮะว่าทำไงให้รถเองก็ต้องรู้ว่ามันเหลืออีกตกลงเหลือกี่นาทีเหลือกี่วินาทีแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะยังไงเขาต้องไปอยู่แล้วฮะตำแหน่งเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วครับ
2: ครับก็เหมือนจะเป็นตัวเลขที่จะบอกให้เตรียมตัวหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเรื่องของเปลี่ยนเวลาการเดินรถไฟมันจะช่วยไหมครับอาจารย์ครับคือในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยห้ามรถไฟที่เป็นรถขนส่งสินค้าหรืออะไรเนี่ยห้ามวิ่งช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนห้ามรถ10ล้อวิ่งตอนก่อน10โมงแบบนี้มันจะช่วยได้ไหมฮะ
0: มันก็จะมีประโยชน์ในเชิงรถ
2: ครับ
0: ทราฟิกอะ
2: ฮะ
0: อันนี้เห็นด้วยฮะก็อาจจะต้องไปวางแผนว่ารถสินค้าทั้งหมดก็เอาไปใช้ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีทราฟิกแจมนะฮะหรือเป็นช่วงกลางคืนไปเลยแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่เราคุยกันนะฮะว่าไอ้ฐานะเคสเนี่ยคือมันเป็นรถสินค้าเนาะเพราะมันเป็นรถสินค้าเนี่ยเขาจุดเนี้ยเขาไม่ต้องหยุดนะเขาแค่วิ่งผ่านเพราะนั้นถ้าผมเป็นคนขับรถผมก็รู้ว่าแต่มันก็ไม่ต้องเอาแค่ชะลอแล้วก็ผ่านเช่นผมมา80ก็เหลือ60 50ณจุดนี้ผมอาจจะเหลือ40 30อย่างเงี้ยแล้วถ้าผมก็วิ่งผ่านเฉยๆเพราะงั้นมันไม่เหมือนรถบรรทุกผู้โดยสารนะซึ่งยังไงก็ต้องหยุดณจุดนี้เขาต้องหยุดครับ
1: ค่ะคุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างลึกลงไปให้ชัดเจนอีกนิดได้ไหมคะว่ารถไฟที่บรรทุกสินค้ากับรถไฟโดยสารเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าระบบการจัดการความเสี่ยงต่างๆของทั้งสองประเภทนี้เนี่ยมันต่างกันยังไง
0: โดยพื้นฐานทางเทคนิคมันก็ต่างกันนะเพราะว่าถ้าเป็นรถบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยมันจะเป็นรถรุ่นที่ใหม่โดยเฉพาะระบบเบรกมันจะเป็นทันสมัยกว่าระบบเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะหยุดได้สั้นกว่าอย่างเมื่อกี้เบรกที่100เมตรใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ยังชนที่ความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่าเบรกฉุกเฉินของรถสินค้าเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับรถโดยของผู้โดยสารอีกประการหนึ่งคือรถสินค้าเนี่ยเขาบรรทุกมาเยอะ
1: ฮะ
0: เพราะอย่างคันนี้ก็เห็นว่ามีคอนเทนเนอร์มาตั้งเกือบ30ตู้เพราะนั้นน้ำหนักหรือโมเมนตัมเขานี่มันเยอะเพราะงั้นการที่จะแจ้งเตือนให้เขาหยุดเนี่ยมันต้องเนิ่นมากๆเลยนะฮะเช่นถ้าเขามาที่ความเร็ว50 60เงี้ยอาจจะต้องแจ้งเป็นกิโลเลยฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากว่าเบรกเขาจะหยุดได้อันนี้พูดถึงเบรกฉุกเฉินนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะ
2: ครับ
0: แต่ผมเข้าใจว่าตัวคนให้สัญญาณก็ดีหรือคนเอากดไม้กั้นก็ดีเนี่ยเขาอาจจะยังประเมินท้ายแถวของการติดสัญญาณไฟไม่ถูกนักเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าสมมุติถ้าเขาไปบอกให้รถหยุดแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันเคลียร์ได้รถก็อาจจะบอกโอ้โหนี่ลดความเร็วลงมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีรถติดเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่าการคำนวณตรงนี้ถ้าเป็นไปได้คือใช้ AI มาช่วยดีกว่า
1: ครับ
2: อ่ะไปดูทางด้านของรถเมย์ขสมกบ้างครับหลังจากถูกชนปุ้งปุ๊บเนี่ยก็มีไฟลุกทันทีนะครับประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับบทเรียนนี้คุณหมอมองยังไงฮะมีเรื่องของความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของไทยเนี่ยคุณหมอมองยังไง
0: ฮะจริงๆเรื่องนี้เกิดซ้ำๆหลายครั้งแล้วตั้งแต่เคสเด็กโรงเรียนวัดอุทัยที่ไฟไหม้แล้วออกไม่ได
1: ้
0: ตรงนั้นก็เป็นโจทย์เรื่องของประตูฉุกเฉินน
2: ะ
0: ทั้งไม่รู้ทั้งไม่ใช้งานไม่ถูกไม่สามารถใช้งานได้รอบนี้ผมคิดว่าทางทีมต้องลงไปสอบนะฮะเมื่อกี้เรามีการวิเคราะห์กล่องดำของรถไฟแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่าในฝั่งรถเมล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบแก๊สนะที่ชนปุ๊บไฟลุกปั๊บเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็อันที่สองผู้โดยสารที่เขาจริงๆการชนมันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นเสียชีวิตทันทีอะ

0: นั้นจังหวะเวลานั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีความรู้ว่าประตูฉุกเฉินเปิดยังไงเนี่ยผมว่าเขาน่าจะออกกันได้นะฮะแต่เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนอยู่ฮะหนึ่งก็คือต้องไปปลดล็อกวาล์วพอปลดล็อกวาล์วเสร็จ ก็รอให้พอวาล์วมันรีลีสหรือว่ามันปล่อยพอถึงดันประตูออกมาได้ซึ่งในขั้นตอนแบบนี้ถ้าคุณทรงพลถ้าคุณสันพรเป็นผู้โดยสารผมว่าเราก็ไม่รู้นะ
1: ไม่ทราบครับ
0: เพราะงั้นผมคิดว่าไอ้ขั้นตอนแบบนี้มันต้องทำเหมือนระบบเครื่องบินนะคือมันเป็นหน้าที่ของฝั่งแอร์โฮสเตสหรือผู้ให้บริการบนเครื่องบินที่จะมาทำขั้นตอนหรืออย่างน้อยก็มาบีฟเราว่าไอ้คุณนั่งตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรฉุกเฉินคือไอ้รถเมย์อาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดเครื่องบินก็ได้แต่อย่างน้อยๆถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยพนักงานประจำรถนะหรือกระเป๋ารถเนี่ยต้องมาทำหน้าที่นี
2: ้ค่ะ
0: โอ
2: ้ค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีทางออกเร่งด่วนอะไรไหมคะที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบทำร่วมกันทันทีในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่เราคุยกันนะผมว่าเฉพาะหน้าเร่งด่วนก็คือการปรับสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงนะทำให้ความเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมาจอดทับในจุดห้ามจอดเยลโลบ็อกหรือมาจอดทับรางรถไฟเนี่ยจะต้องมีการจัดการทำให้มันชัดเจนทำเครื่องกั้นให้มันสามารถกั้นได้ 100% แล้วก็ควบคู่กันก็คือทำให้พนักงานที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยเขามีข้อมูลมาประกอบการประเมินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI มาช่วยนะฮะหรือทำยังไงให้ผู้โดยสารที่กำลังจอดติดก็ดีหรือจอดอยู่ค้างอยู่เนี่ยเขาเห็นว่าตอนนี้รถไฟมาแน่ๆในอีกกี่วินาทีข้างหน้าอะไรเนี่ยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับระบบความปลอดภัยที่มักกะสันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับนี่คือความจริงหลังไม้กั้นนะครับถอดบทเรียนความปลอดภัยที่มักกะสันนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถอดบทเรียนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขกันต่อไปนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องการขุดอุโมงค์หรือว่าการทำทางข้ามเนี่ยที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนแต่ต้องใช้งบประมาณที่มหาศาลแล้วก็จะต้องใช้เวลาดำเนินการด้วยนะครับกว่าจะดำเนินการเสร็จเนี่ยรถน่าจะติดอยู่หลายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีมากนักนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับแม้จะยั่งยืนเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมิติก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับถ้าคนเนี่ยที่ขับรถยุดขับขี่ยดยานพาหนะแถวนั้นเนี่ยสามารถที่จะหยุดก่อนที่จะถึงรางรถไฟตรงนั้นได้นะครับและรถไฟเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เป็นจุดตัดเนี่ยก็ชะลอความเร็วลงตรงนี้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะอันนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็คือที่ตัวเรานะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากเพราะว่ามันคือดุลพินิจของบุคคลพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขสมกพนักงานเกี่ยวกับการโบกธงพนักงานเกี่ยวกับขนส่งทางรางนะครับมันเกิด human error ได้นะครับเราต้องนำเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่จะสามารถมาอุดช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยมาแก้ไขกันนะครับต้องติดตามดูว่าภาครัฐเนี่ยจะมีแนวเร่งด่วนอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสักครู่ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมโฮเรก้าไปด้วยการที่ไทยเฟกโฮเรกเอเชีย2026ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่และการจัดเลี้ยงยิ่งใหญ่ระดับเอเชียพลาดไม่ได้กับนวัตกรรมและเทรนด์สุดล้ำการแก้ปัญหาทางธุรกิจตอบโจทย์อุตสาหกรรมโฮเรก้าจาก600แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงใหม่ใหญ่กว่าที่เคยครบครันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย 11-13 มีนาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโรเนเซเยอรมนี
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: 8นาฬิกา35นาทีค่ะผู้ฟังก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงสำหรับใครที่เป็นคออาหารนะคะถ้าจะพูดถึงงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารไม่ควรพลาดเลยจะต้องยกให้กับงานไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026ค่ะงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลเมเซสเยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้ค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาแล้วพร้อมกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่ดีขึ้นที่โดดเด่นขึ้นเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยได้มาค้นหาสินค้าบริการนวัตกรรมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจค่ะโดยได้มีการรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวม56ประเทศด้วยกันมาเอาไว้ในงานนี้นะคะซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของคบเคี้ยวต่างๆในแต่ละโซนค่ะคุณผู้ฟังยังมีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายนะคะอาทิการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมถึงนิทรรศการพิเศษค่ะอย่างเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลานพรีเวเรตนะคะขออภัยค่ะไทยฮาลานพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ The Land of Tropical Food ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดมีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบด้วยกันพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Fishing Challenge นะคะนำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026นี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะคุณผู้ฟังปีนี้เนี่ยได้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย12อาคารด้วยกันครอบคลุมทั้ง Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร4แล้วก็ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 นะคะโดยเปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26ถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจน นถึง18นาฬิกาค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะในการแต่งกายเพื่อที่จะไปร่วมงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้เข้าร่วมงานเนี่ยควรที่จะต้องแต่งกายชุดสุภาพนะคะใส่ชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชัวงดกางเกงขาสั้นค่ะงดรองเท้าแตะแล้วก็จะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะยกเว้นในวันที่30พฤษภาคมนั้นจะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุค่ะเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้รถสาธารณะนะคะน่าจะสะดวกที่สุดโดยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินเข้างานได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวแนะนำคุณผู้ฟังว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ www.thaifexanuga.com นะคะ thaifex-anuga นะคะคุณผู้ฟังเมื่อไปถึงงานเนี่ยสามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีโดยรับได้ที่หน้าอาคาร4อาคาร6อาคาร9และอาคาร10สำหรับใครที่จะ walk in เข้าไปนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันค่ะผู้ที่อยู่ในแวดวงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาไอเดียที่จะทำธุรกิจในเรื่องของอาหารก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของรัฐบาลบ้างนะฮะชี้แจงกรณีที่มีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกนะฮะประเด็นในการฟ้องปิดปากเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับซ
2: ึ่
1: งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยเขาเปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสและการปฏิบัติงานของภาครัฐนะฮะซึ่งไปสำรวจมาแล้วนะครับปรากฏว่ามีการพาดพิงหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษหรือกรมอื่นๆเนี่ยนะฮะบอกว่ากรมนั้นกรมนี้เนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานเนี่ยก็ออกมาโต้ผลสำรวจของเอกชนที่เขาบอกว่าเป็นกรมที่รับสินบนมากที่สุดนะฮะแล้วก็โต้ก็บอกว่าให้มั่นใจนะฮะในความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสขององค์กรของเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งมันมีบริบทหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้เหมือนรู้สึกไปสะกิดใจของประชาชนซ
2: ึ่
1: งเขาบอกว่าในหนังสือชี้แจงเนี่ยของทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารทางทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้คพ.ก็คือกรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานฉะนั้นขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษโดยการแถลงข่าวนะครับต่อสื่อมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการอันนี้คือหากไม่มีหลักฐานนะครับเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษก็บอกเขาได้รับความเสียหายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อ้าวแล้วทำไมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเวลาโดนการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยกลับมาออกมาตอบโต้ภาคเอกชนนะครับและมีแนวทางว่าจะฟ้องกลับหรือไม่อันนี้คือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่สนับสนุนผู้กระทำความผิดหากมีกระทำความผิดจริงนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้ก็สรุปสั้นๆในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการช่วงค่ำนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับเหมือนเป็นงานเลี้ยงนะครับคุยกับกลุ่มทุนใหญ่นะครับบางข่าวเขาบอกว่าคุยกับเจ้าสัวนะครับหลายกิจการหลายท่านนะครับเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็ทิศทางของภาคเอกชนแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลที่จะเดินจับมือร่วมกันไปข้างหน้านะครับเมื่อรัฐจับเข่าคุยกับนายทุนใหญ่ประชาชนจะได้อะไรกันนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
8: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ต่อเวทีการพบปะระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนใหญ่ในครั้งนี้อาจารย์มองว่าไงคะ
8: จริงๆการพบปะครั้งนี้เนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศว่าอเมริกาทางด้านของรัฐบาลนะครับกับทางด้านเอกชนเนี่ยมีการพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งบรรยากาศอันนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดทางด้านของประชาชนและทางด้านของ เอกชนก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็ให้เกียรติแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่รัฐบาลเองจะได้ประโยชน์ในลักษณะเขาเรียกว่าอินพุตจากบริษัทใหญ่ๆที่อย่างยักษ์ใหญ่เพราะว่าบริษัทเหล่านี้ต่างก็เป็นบริษัทที่เรียกว่ามีความรู้ทางด้านของเรื่องของโลกแล้วก็มีประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กันเป็นการเพิ่มก็เรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์นะครับให้กับทางด้านรัฐบาลเพราะรัฐบาลเองก็ต้องมีข้อจำกัดต้องวันนี้โลกเป็นโลกที่มันแผ่กว้างนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันต้องมีมุมมองที่กว้าง forward แล้วก็มองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเอกชนเนี่ยช่วยในลักษณะมุมมองของ forward เราจะดูได้จากข่าวนะครับว่ามีการพูดถึงเสนออะไรบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนะครับในเรื่องที่โลกกำลังเข้าไปหาไม่ว่าแต่ก็เป็นทิศทางที่รัฐบาลเองก็มีการทำอยู่เช่นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัลซึ่งอันนี้จะสังเกตดูเป็นทิศทางนะครับประเทศไหนถ้าเราไปดูยุทธศาสตร์ของประเทศมาเลเซียยุทธศาสตร์ของทางด้านของอะไรครับทางด้านสิงคโปร์ยุทธศาสตร์เขา2026ทั้ง2ประเทศเลยจะมี2เรื่องนี้อยู่ในนั้นเพราะงั้นนี่ก็เป็นส่วนนึงที่มีตัวช่วยในด้านนึงแต่อีกด้านนึงก็จะมีประเด็นปัญหาว่าคนก็มองในด้านอีกด้านนึงก็คือว่านะครับการที่จะทำอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีลักษณะอินพุตแต่ต้องมีการดำเนินต่อไปคือไม่ใช่จบแค่นี้ความหมายก็คืออะไรครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอินพุตนะครับแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องไป process จาก process แล้วออกมาเป็น output แต่ output จะออกมานั้นจะดีไม่ดีต้องเป็น outcome ที่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลหลังจากฟังแล้วนะครับมีการทำอะไรที่ออกมาเป็น output เป็น output ที่ไปถูกไปเป็นไปตามที่อะไรครับที่ผมไม่อยากว่าบริษัทต้องการจะหมายถึงโลกประเทศไทยหรือว่าคนส่วนรวมเพราะเป็นการปรึกษาหรือเพื่อประเทศทั้งประเทศไม่ใช่ปรึกษาหรือเพื่อสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต่อนะครับมิฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกเออเป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อหาเสียงเท่านั้นเองแต่ข้อจริงๆแล้วยังไม่ได้มีการซีเรียสในการที่ดำเนินต่อแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการทำอันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรครับจะต้องแปลงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกับสิ่งที่รัฐบาลมีอยู่คือฟังไว้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมาดูถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง บางเรื่องเป็นสิ่งที่ทำได้บางสิ่งรัฐบาลเองจะต้องไปทำยุทธศาสตร์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เหมือนกับมาเลเซียและสิงคโปร์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์5ปีต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งดีแต่ข้อที่คนสร้างกังขาอยู่ก็คือว่ามีการคุยกับทางด้านของบริษัทใหญ
1: ่
8: และ SME ล่ะ SME มีตัวแทนการเป็นตัวแทนที่เป็นสมาคมอุตสาหกรรมซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนตั้งประเด็นว่าแล้วจะมีเรื่องของบรรยากาศในการที่จะพบกันระหว่าง SME กับรัฐบาลมากหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อยากเรียนว่าเรื่องของ SME นั้นเป็นคนละเรื่องทางด้านของยักษ์ใหญ่นั้นรัฐบาลจะได้ช่วยในเรื่องของวิสัยทัศน์ช่วยแต่ SME นั้นสิ่งที่รัฐบาลจะฟังคืออะไรครับปัญหาที่จะต้องให้ที่รัฐบาลขอช่วยมันจะเป็นอีกคนละประเด็นเลยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องฟังทางด้านของ SME ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำและขณะเดียวกันมันจะต้องสร้างที่เรียกว่าดินภาพระหว่างการอะไรครับการดำเนินมาตรการทั้งด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยทั่วไปนะครับกับอีกส่วนหนึ่งแก้ปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาผมเรียกว่าเป็น national agenda ก็คือวาระของรัฐก็คือเรื่องของความอยู่รอดของ SME ที่กำลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้ครับ
1: ครับพอรัฐบาลคุยกับทุนใหญ่นะครับคนมองว่าแบบนี้มันกินรวบหรือเปล่าครับอย่างนี้รายเล็กรายย่อยก็ตายหมดทั้งตลาดสิครับเพราะว่าพอทุนใหญ่เนี่ยคุยกับรัฐบาลจับมือกันปุ๊บรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็จะมีปัญหาอาจารย์มองยังไงครับ
8: ผมคิดว่าตรงนี้เราจะดูอยู่ถ้าบอกว่าทางด้านกินรวบหรืออะไรต่างเหล่านี้จริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพบปะกันครั้งนี
1: ้
8: แต่ว่ามันเป็นไปตามโครงสร้างที่เรามีอยู่กับโครงสร้างอันนึงก็ส่วนนึงก็คือเรื่องกฎหมายมีอยู่คุณอย่าลืมว่าทุกวันเนี่ยมาเราดูตัวเลขเร็วเลยครับ 5% ของบริษัทใหญ่โตมันนะครับปรากฏว่าสร้าง GDP ได้มากกว่าเท่าไหร่ครับ 5-60%
1: ครับ
8: แต่ว่าทาง SME เนี่ย 90% สร้าง GDP ได้เพียง 30%
1: ครับ
8: เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสภาพที่ไม่ได้เกิดจากการพบปะครั้งนี้นะครับว่ากันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของอะไรครับการเป็นโครงสร้างที่มันไม่เค้าเรียกว่าก็ว่า asymmetry ก็คือไม่สมดุลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องหาทางแก้นะครับหนึ่งในทางแก้นั้นนะฮะก็คืออะไรครับก็คือการแก้จะทำยังไงให้ทางด้านของ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีขีดความสามารถนะครับเมื่อมากขึ้น อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ SME ที่รัฐบาลทำอยู่และสังเกตดูไม่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดทุกรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ในส่วนที่ง่ายหน่อยจะช่วยเหลือทางด้านการเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ทำให้รอดสิ่งที่เขาไม่รอดนั่นก็เพราะว่าเขาขายสินค้าไม่ได้ในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยก SME ออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเป็น SME ที่ต้องยอมรับว่ายังไงรัฐบาลช่วยเขาไม่ได้ตัวเขาเองก็ไม่รู
1: ้
8: เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของสินค้าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันกำลังอยู่ในขณะที่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ตัวเองอาจจะไม่รู้และอาจและไม่รู้จริงๆต้องการความช่วยเหลือที่รัฐบาลเองช่วยไม่ได้กับอีกกลุ่มนึงอยู่ในกลุ่มที่วงจรชีวิตยังมีอยู่แต่ว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยนะมันลดซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลเองมีส่วนที่จะช่วยได้และตัวเขาเองก็สามารถมีการช่วยได้ถ้ามีการดำเนินมาตรการกลยุทธ์แต่ไม่ใช่มาตรการทางการเงินการเงินโอเคต้องช่วยแต่ต้องมีมาตรการเรื่องกลยุทธ์ที่มันเหมาะสมอันนี้แหละฮะที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหาทางช่วยทางด้านกลุ่มนี้แต่กลุ่มนึงยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าชีวิตวงจรชีวิตมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแปลงความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปหมดอันนี้ก็ต้องมีการแยกแยะแต่ที่ผ่านมาดำเนินเรื่องเดียวช่วยทางด้านการเงินที่อาจารย์ดูแล้วมันตรงประเด็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเองครับ
1: ครับเพราะว่าให้สินเชื่อเนี่ยคือเราได้ยินกันทุกรัฐบาลนะครับอาจารย์ยังไงก็ซอฟโลนสินช่วงสินเชื่อแล้ว SME ก็ล้มหายตายจากเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีหลังๆเนี่ยค่อยมาพูดเรื่องอัพสกิลรีสกิลแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากนักเลยฮะอาจารย์
8: ใช่แล้วที่พูดเนี่ยที่มันไม่ตรงคุณภาพเหมือนอัพสกิลรีสกิลเทคโนโลยีฟังเหมือนตรงแต่เอาจริงๆไม่ตรงผมขอเรียนทั้ง2ท่านเลยครับว่าจะตรงได้ยังไงสมมตินะฮะคุณบอกว่าให้ผมจะทำเอาง่ายๆเป็นฟังทางชาวบ้านผมจะช่วยคนที่ขายอะไรครับขายไอ้ตัวซาลาเปามันทำท่าจะเจ๊งผมจะต้องมีรีสกิลอัพสกิลทำให้เขาดีขึ้นใช้เทคโนโลยีราคาถูกโอ้โหซาลาเปานี่ราคาถูกลงคุณภาพดีขึ้นแต่เจ๊งเพราะอะไรครับเพราะวันนี้โลกในวันนี้เขาเปรียบเทียบกับเบนช์มาร์กถ้าผมจะกินซาลาเปาต้องคุณภาพแบบไหนครับแบบเทลชนชิมแม่ช้อยนางลำเดี๋ยวนี้ก็คืออะไรครับเป็นมาตรฐานของอะไรครับทางด้านของมิชลินฉะนั้นวันนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้กินมาตรฐานนี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณโรบินฮูดต้องขอบคุณแกร็บเดี๋ยวนี้ผมไม่กินมาตรฐานแถวบ้านผมนะฮะผมต้องกินมาตรฐานระดับประเทศระดับโลกไอ้เบนช์มาร์กตัวนี้เป็นตัวอธิบายว่าทำไม SME บางส่วนถึงเจ๊งทั้งที่สินค้าเขาขายได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องการมาตรฐานสูงกว่าเก่าและถ้าเดี๋ยวนี้สินค้าของ SME แข่งเดี๋ยวนี้มันแข่งสินค้าเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันขายหมดเพราะฉะนั้นจีนเองเดี๋ยวนี้เราต้องแข่งกับทั่วโลกเพราะว่าสินค้าประเภทออนไลน์เนี่ยมันทั่วโลกหมดเลยอันเนี้ยสังเกตดูเบนช์มาร์กมันไม่ใช่แม้แต่เอามาตรฐานเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องของอะไรครับอัพสกิลมันก็ตรงกับประเด็นว่าไอ้ตัวที่เราอัพสกิลกันนั้นตรงกับตัวที่เรามีจุดแข็งไหมและถ้ามีจุดแข็งนั้นเบนช์มาร์กแข่งกันระดับโลกไปอันนี้คือ2ประเด็นที่ถาถายไปจึงทำให้ภาพที่เราช่วย SME มันถึงออกมาไม่ชัดเจนครับ
1: ครับก็ต้องวิเคราะห์การตลาดด้วยนะครับว่าผู้บริโภคตอนนี้ต้องการอะไรแล้วก็ผลิตสินค้าให้ตรงใจกับผู้บริโภคจึงจะขายได้ใช่ไหมฮะ
8: ใช่แล้วต้องมาตรฐานโลกด้วยที่เราพูดมาตรฐานโลกก็คืออะไรครับมันเหมือนมาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยคุณต้องสังเกตดูแม้กระทั่งอาหารนะเดี๋ยวนี้คนต่างประเทศเวลามาดูเรื่องของอะไรครับเฮ้ยตัวนี้มันมีชิตลินมีเจลต่างๆมันเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นประเภทนี้ซึ่งเราทำได้นะครับแล้วคุณสังเกตดูอย่างบางแห่งเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเป็นร้านอยู่ริมถนนทำอะไรคั่วไก่เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นระดับโลกเลยระดับโลกที่เราได้เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีเอสเอ็มอีเราสามารถทำได้เพียงแต่ว่าอะไรกับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องเข้าใจว่าที่ SME เจอปัญหาเนี่ยมันจะต้องหาทางออกที่เป็นรูปธรรมให้เขานะครับในส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหาทางออกก็ไม่ได้เพราะสินค้าประเภทของเขาอย่างนั้นมันอยู่ในลักษณะที่วงจรชีวิตนะครับแต่มันมีบางส่วนและเป็นส่วนใหญ่ที่สามารถรอดได้เพียงแต่ใช้มาตรการให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
2: ค่ะอาจารย์คะท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
8: ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกำลังเจอปัญหาสองเรื่องเรื่องหนึ่งรัฐบาลทำได้อยู่ในขอบเขตที่ใช้ได้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อันนี้บอกว่าใช้ได้วงเล็บก็คืออะไรครับยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับว่าสถานการณ์เพราะว่าถ้ามันยังไม่จบราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นนะครับบอกสูงขึ้นปั๊บมันก็สร้างประเด็นปัญหาว่ามาตรการระยะสั้นที่เรามีอยู่นะเพียงพอขนาดไหนแต่ถ้าฟังดูทั่วไปผมยังคิดว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ยังต้องอะไรครับต้องทำงานหนักแล้วก็อันนี้ยังไม่เพียงพอก็คือด้านของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราจะต้อง มีการพัฒนาเรื่อง upskill นะครับเรื่องของอะไรก็ใช่เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นรูปธรรม upskill ตัวไหนแล้วก็เทคโนโลยีตัวไหนนะครับที่มันตรงกับขีดความสามารถของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ายังขาดหายไปถ้าอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำอยู่อันนี้ดีก็คือเรื่องของการลอกท่อจากเรื่องของโครงการ BOI ที่เข้ามาแล้วก็เยอะมากเลยแค่3เดือนแรกเนี่ยตัวเลขออกมาเป็นล้านเพราะฉะนั้นในการที่จะลอกท่อตัวนี้มันดีแต่ตัวนี้จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อว่าเมื่อมีการลอกท่อแล้วมีการลงทุนจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอะไรเรียกว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มิฉะนั้นในตัวที่เข้ามาทางด้านของเรื่องของอะไรครับเรื่องของ data center เรื่องของ cloud มันก็ได้แต่ค่าแรงงานจะทำยังไงให้ตัวการลงทุนจากต่างประเทศเหล่านี้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการกันคือเราสามารถ upskill กับเรียนรู้โดยเรียนรู้จากเรื่องบริษัทต่างๆเหล่านี้โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับที่มีผู้เสนออีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราอ่อนแอพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าอะไรครับเอาคนเก่งๆจากทั่วโลกเอาเรื่องของมาช่วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้ามีการทำในลักษณะนี้แต่ต้องมีลักษณะของการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ที่สำคัญซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทิศทางที่รัฐบาลนะครับมีการพูดกันมาบ้างแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมมากมายนักแต่มีเริ่มบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการลอกท่อซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ต้องดำเนินต่อเนื่องและต้องทำมากกว่าที่มีการลอกท่อก็คือเกิดให้เกิดมีการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แบบที่ในประเทศอย่างจีนเนี่ยทำสำเร็จเป็นตัวอย่างหรือหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือมาเลเซียวันนี้กำลังดำเนินมาตรการนี้อยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลยังทำไม่ได้เต็มที่ครับ
2: ครับ
1: ครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยวิเคราะห์กันครับ
2: ขอบคุณค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับนี่คือเรื่องของรัฐบาลจับคุยจับเขาน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: คุยกับทุนใหญ่นะครับประชาชนจะได้อะไรนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือทางด้านของ SME SME เนี่ยให้สินเชื่ออย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับเราต้องพัฒนาทักษะแล้วก็แนวทางอะไรอื่นๆให้กับเขาด้วยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเรื่องของการ up skill re skill เนี่ยยังไม่ตอบโจทย
2: ์
1: สำคัญที่สุดเนี่ยต้องวิเคราะห์การตลาดให้ได้ก่อนให้ขาดก่อนนะครับว่าตลาดตอนนี้ต้องการสินค้าประเภทไหนและธุรกิจ SME ประเภทไหนที่ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้นะครับจะต้องแนะนำเขานะครับให้หยุดหรือว่าพอแค่นี
2: ้
1: นะครับหรือจะต้องมีการปรับแนวทางธุรกิจในการที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะครับสายพานการผลิตควรเดินในทิศทางไหนเนี่ยรัฐจะต้องให้แนวทางกับผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนนอกจากเรื่องเงินทุนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับและสังเกตนะฮะว่าเรื่องของการคุยกับผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมเห็นเขาใช้คำว่ารัฐบาลและเอกชนเนี่ยเหมือนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนะฮะคำว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะไม่เห็นในประเทศเรามากยิ่งนักนะฮ
2: ะ
1: เราจะเห็นในต่างประเทศเวลารัฐบาลเนี่ยคุยกับรัฐบาลต่างประเทศรัฐต่อรัฐเนี่ยเราจะเห็นคำว่าหุ้นส่วนเศรษฐกิจจะดูว่าไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ก็เหมือนการที่รัฐบาลคุยกับภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าใครคือผู้ให้ใครคือผู้รับก็จะต้องส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้วยการใช้คำว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกคำหนึ่งบริบทคำหนึ่งที่น่าสังเกต
2: ฟังแล้วดูดีนะฟังดูเหมือนเอื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: คือหนึ่งคำเนี่ยมันมีความหมายเหมือนการที่จะบอกว่าคุณสันพรต้องเสียภาษีกับคุณสันพรต้องชำระภาษีสมัยก่อนเนี่ยใช้คำว่าเสียภาษีคนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเสีย
2: เหมือนบาง
1: ค
2: นมั้ง
1: เพราะว่าคำว่าเสียเนี่ยมันมีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าเสียกับเสียถูกไหมฮะเด
2: ี๋
1: ยวนี้เวลาจ่ายภาษีเขาใช้คำว่าชำระภาษีทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อรู้สึก
2: เป็นหน้าที่
1: น้อยลงนะเห็นไหมคำหนึ่งเนี่ยมันมีความหมาย
2: จริงๆ
1: ใช่ไหมฮะเปรียบดังคำพูดที่มีการพูดคุยกับภาคเอกชนบอกว่าเราทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและเอกชนคือหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนะมันจะทำให้รู้สึกว่าเอกชนไม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้รับรัฐบาลเป็นผู้ให้นะครับแต่ว่าต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวทางนะครับหลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วนะฮะก็ได้รับทราบปัญหาของทั้งกลุ่ม เงินทุนนะครับพูดง่ายๆกลุ่มทุนใหญ่แล้วแหละแล้วก็รับทราบปัญหาของ SME โดยเฉพาะรายย่อยนะครับที่ยังไม่เข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือว่ามาตรการของรัฐได้นะครับรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดนะครับเพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็วคุยกันเสร็จแล้วยังไงต่อฮะเขาบอกว่ารัฐบาลนะครับอันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดนะฮะติดตามผลทุกมาตรการนะครับไม่ปล่อยผ่านนะครับไม่ใช่คุยกันเสร็จแล้วจบนะฮะคุยกันเสร็จแล้วสร้างภาพไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมีการติดตามผลทุกมาตรการนัดประเมินผลร่วมกันทุก6เดือนนะฮะแหมเหมือนราชการเลยนะฮะ6เดือนเนี่ยประเมินที KPI ดูทีใครไม่ดีใครไม่ได้ไม่ให้ขึ้นเงินเดือนอารมณ์แบบนั้นนะฮ
2: ะ
1: เพื่อให้ประชาชนได้เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริงนะครับ
2: คือ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยคือการสร้าง KPI ให้กับตัวเองทําได้จริงจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแต่หากทําแล้วล้มเหลวฮะมันจะกลายเป็นบุมแรงนะฮ
2: ะ
1: กลับมาทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะฮ
2: ะ
1: ดังนั้นตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันนะครับเพราะว่าคะแนนนิยมเนี่ยก็มาจากประชาชนในช่วงของการเลือกตั้งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนนะครับประชาชนก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมนะฮะรัฐบาลก็กู้เงินมาอีก400,000 ล้านนะครับสะท้อนว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีเงินในกระเป๋า400,000 ล้านใช่ไหมฮะส่วนจะจัดการปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเรียกภาคเอกชนมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะมีแผนในการดำเนินการทางปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามดูกันต่อไปฮะ
2: ค่ะก่อนที่จะลากันไปวันนี้ไปดูกันที่เรื่องน้ำกันหน่อยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ท่านสุริยะจุงรุ่งเรืองเกียรติขออภัยก็ลงพื้นที่ไปที่จันทบุรีนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำแล้วก็สั่งการให้กรมชลประทานกักเก็บน้ำสูงสุดเพื่อที่จะรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญค่ะโดยการเตรียมพร้อมต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้นะคะก็ให้รับมือทั้งแล้งแล้วก็รับมือในเรื่องของฝนที่อาจจะถล่มลงมาก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะยังไงแล้วก็ต้องดูกันนะเอลนินโญลานินญาพวกนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆคุณทรงพล
1: ใช่นะครับลงพื้นที่จันทบุรีทุเรียนคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีสระแก้วอะไรแถวๆนั้นเนี่ยเขาปลูกทุเรียนกันตรึมเลยนะฮ
2: ะ
1: เป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่รัฐบาลลงพื้นที่จัดการน้ำล่วงหน้าเนี่ยถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่ดีนะครับแต่ความยั่งยืนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามดูกันยาวๆครับ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: บันทึก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์หยดรุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
10: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
11: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4ทับ2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์คเวย์บริเวณหาดนราทัศน์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์ภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
4: ร์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อายวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
5: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายนะคะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะท่านรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้านี้ที่ระนองเนี่ยฝนก็ตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะและเมื่อวานก็มีลมกระโชกแรงก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนนะคะก็มีต้นไม้ล้มนะคะทับหลังคาบ้านนะคะก็ได้รับความเสียหายกันในบางส่วนกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าในพื้นที่นะคะแต่ละภูมิภาคนี่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้รับผลกระทบตรงนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของฝนนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็เตรียมน้ำนะคะที่จะรองรับน้ำอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับกับปรากฏการณ์นะคะที่ทางเอลนิโยนะคะท่านผู้ฟังขาค่ะและสำหรับในเวลาขณะนี้นะคะ9:16 ค่ะอภิชราอยู่เป็นเพื่อนกันแจ้งเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เราได้ประชาสัมพันธ์เกิดเหตุไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเส้นพะโต๊ะราชกรูดค่ะเข้าเมืองระนองนะคะใกล้ๆกับด่านความมั่นคงหรือด่านทหารปากทรงนะคะระยะห่างก็ประมาณ300เมตรนะคะแล้วก็ทำให้ในช่วงเวลานั้นเวลา 17:45 การสัญจรไปมาติดขัดนะคะก็มีรถติดยาวนะคะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันแล้วก็ในขณะนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและตัดไม้ออกจากผิวจราจรและตอนนี้ก็สามารถเคลียร์ผิวจราจรสามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากสายเอเชียที่จะเข้ามาสู่ถนนเพชรเกษมหมายเลข4นะคะระนองพังงานะคะตอนนี้เข้าเส้นพะโต๊ะนี่ก็สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะตอนนี้เราไปในรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยเพราะตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะและทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคมกันนะคะและในอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาก็มีผลกระทบที่จะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงในหลายภูมิภาคทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11นะคะมีผลกระทบจนถึงวันนี้ค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะว่าในวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะก็ทั่วภาคใต้เลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะคือโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะก็ได้รับผลกระทบเรื่องฝนทั้งแถบกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งอ่าวไทยนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลากันด้วยค่ะส่วนภาคอื่นๆก็ให้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะในประกาศฉบับที่11ฉบับนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเมื่อเวลา5:00 นหรือเช้าตรู่ของวันนี้กันนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะอีกทั้ง
ควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนด้วยนะคะว่าขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำไว้เลยนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าจากผลกระทบของประกาศฉบับนี้ที่ออกมาจนถึงวันที่18พฤษภาคมประกาศฉบับนี้ก็ได้มีเพิ่มเติมด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วง19ถึง22พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมะตะบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงกันนะคะอภิสราย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังกับประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาและเราก็ต้องรอติดตามอีกฉบับนึงซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะออกมาอีกฉบับนึงคือในช่วงเวลา17 นาฬิกาก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของอากาศนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้อภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปรับ

ระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุยเราอยู่ในพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองระนองโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตไม่สอนพักดีหรือท่านคอสู้เจียงนะคะซึ่งทางจังหวัดระนองได้กำหนด2วันด้วยกันค่ะวันที่24และวันที่25พฤษภาคมที่บริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนิทรรศการและภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์เมืองระนองมีเวิร์กช็อปและการออกร้านสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองนะคะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทยจีนกันด้วยส่วนไฮไลท์พิเศษเลยท่านผู้ฟังคะในวันที่25พฤษภาคมก็จะมีทอล์กโชว์และบทเพลงแนวประวัติศาสตร์จากศิลปินโกไข่เจ้าของบทเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางกันนะคะแล้วก็มาร่วมสัมผัสเสน่ห์เรื่องราวแห่งอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองระนองไปด้วยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปกันที่พื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยชาวบ้านนับร้อยแก้ปัญหานี้รวมกว่า67ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งในภารกิจตรงนี้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนองนายวชรินทร์คงแก้วก็ได้เปิดเผยค่ะว่ามหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังคำพิพากษาก็มีผู้เข้าร่วมโครงการ108รายมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย108เรื่องนะคะทุนทรัพย์คือ67ล้านบาทค่ะและสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกว่า2ล้านบาทเศษด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่รับคำปรึกษาด้านกฎหมายอีกจำนวน59รายด้วยกันค่ะจากกระบี่พาท่านผู้ฟังไปในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดพังงามีแนวทางกระจายผลไม้ที่เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะคะพร้อมคาดว่าการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนงดตัดทุเรียนอ่อนนะคะงดขอความช่วยเหลือเกษตรกรนะคะช่วงนี้มาช่วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะให้กับทุเรียนไทยกันแล้วก็ขอความร่วมมือเกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI นะคะก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากันด้วยซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าทุเรียนสาลิกาอร่อยนะคะแล้วก็ได้รับตรารับรองมาตรฐานกันปิดท้ายกันนะคะอีกข่าวหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:34 นาทีนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะทางภูเก็ตนะคะจัดงานวิวาบ้าบ๋าร้อยปีแห่งรักสืบสานประเพณีโพราณการกลางเมืองเก่าภูเก็ตกันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความคึกคักให้กับจังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งสมาคมโพราณการประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันจัดงานวิวาหวานบ้าบ๋าภูเก็ตครั้งที่13เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานพิธีแต่งงานแบบบ้าบ๋าโพราณการซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีทีเดียวนะคะสำหรับสีสันของงานคือการบันทึกภาพคู่ของคู่บ่าวสาวตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญในย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสถนนสายประวัติศาสตร์และคฤหาสน์โบราณที่สะท้อนเสน่ห์ของภูเก็ตซึ่งหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืนกันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงถัดไปอภิชลาจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นสักครู่เดียวนะคะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอแนะนําแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการนะคะพันตํารวจโทประสบสุขพรมมานอกสารวัตรกองกํากับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนองหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดระนองสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฟังผู้ชมที่เคารพรักแล้วก็ท่านดีเจอภิสรานะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมภูธรระนองครับผม
1: ค่ะเราก็ตอนนี้เราก็ออกอากาศ4จังหวัดนะคะฝั่งอันดามันกระบี่ภูเก็ตระนองและพังงาแต่ในขณะเดียวกันนี่รับชมผ่าน Facebook Live นะคะก็ทั่วไทยแล้วก็หรือว่าทุกพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะท่านเอาละค่ะเรามาคุยในถึงภารกิจของ191นะคะก็ถือว่าเป็นการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ท่านดูแลในพื้นที่ของจังหวัดระนองคือจริงๆแล้วนี่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะคะมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนี่กระจายอยู่ทุกจังหวัด
2: ใช่ครับมี
1: ค่ะ
2: กระจายอยู่ที่ทุกจังหวัดเลยนะครับ
1: แล้วก็คือปกตินี่จะอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเลยทุกจังหวัดไหมคะส่วนมาก
2: ขอกราบเรียนท่านผู้ฟังทุกชมที่เคารพรักนะครับก็คนอื่นก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับ1ก็1ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับสถานที่ตั้งจริงๆก็ตั้งอยู่ในรอบรั้วเดียวกันกับของตำรวจภูธรจังหวัดระนองอยู่ที่ตำบลบางลิ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับก
1: ็
2: เป็นหน่วยงานที่ตึกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมีกระผมนะครับเป็นผู้หัวหน้ารับผิดชอบนะครับคือพันตำรวจโทประตุกตุกผมมานอกนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1ก็1นะครับพร้อมทีมงานก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคอยรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวต่างๆจากพี่น้องประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับก็จะขออนุญาตว่าเรียนนำท่านผู้ฟังผู้ชมว่าการแจ้งเหตุ191ที่เรากดไปที่เบอร์โทร191นะครับของแต่ละจังหวัดนะครับท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆนะครับของจังหวัดนั้นนะครับ191ก็จะมาเข้ารวมที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับแต
1: ่
2: ถ้าท่านอยู่จังหวัดอื่นก็จะไปอยู่ไปที่ศูนย์ของจังหวัดอื่น
1: นะคะหรือว่าอยู่ที่ท่านโทรที่กระบี
2: ่
1: ก็จะเข้าศูนย์191จังหวัดกระ
2: บ
1: ี
2: ่
1: นะคะยกตัวอย่างแบบนี้กันนะคะจะได้เข้าใจคือจริงๆแล้วนี่เป็นภารกิจนะคะอีกภารกิจนึงที่ประชาชนอุ่นใจนะคะท่านนะคะคือเราต้องการความช่วยเหลือนี่จะมี191ล่ะนะที่สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนตรงนี้กันภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนนี่ในแต่ละวันนี้มีมากน้อยเท่าไหร่คะท่านคะ
2: ครับคือภารกิจต่างๆในการรับแจ้งเหตุต่างๆการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือร้องเรียนมาต่างๆนะครับในสายที่เข้ามาของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1ก็1ของตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับก็วันหนึ่งก็มีประมาณ140กว่าสายนะครับที
1: ่
2: เข้ามาเป็นสายต่างๆนะครับแต่เป็นสายที่แจ้งเหตุจริงๆแจ้งเรื่องจริงๆประมาณ10กว่าสายเท่านั้นเองนะครับก็เลยวันนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักนะครับว่าเรายินดีต้อนรับทุกเหตุทุกเรื่องที่แจ้งมายังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1ก็1ครับผม
1: ค่ะ140กว่าสายแต่แจ้งเหตุแค่10กว่าสาย
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะตรงนี้เนี่ย
2: ก็คือจริงๆแล้วเราที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของเราเนี่ยมีอยู่3คู่สายของโทรศัพท์นะครับคือถ้าสาย1ไม่ว่างก็จะลิงก์ไปอีกสายหนึ่งแล้วก็อีกสายหนึ่งไม่ว่างก็วิ่งลิงก์ไปถึง3สายเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทุก3สายนะครับเพ
1: ื
2: ่อให้เหตุต่างๆไม่ได้ขัดข้องหรือว่าเกิดการที่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วมันสายจะไม่ติดลักษณะนั้นครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งคือสายต่างๆที่เข้ามาบางกรณีเช่นว่าสายที่โทรมาแล้วไม่พูดคือโทรมาแล้วก็กดมาที่หนึ่งก็หนึ่งนะครับพอ
1: ขึ้
2: นมาตึ๊บพอเจ้าที่รับก็ไม่พูดส่วนมากจะมีเยอะมากนะครับและบางทีสายหนึ่งก็อาจจะโทรมาคุยเล่นหรือมาพูดต่างๆไม่มีการแจ้งเหตุนะครับหรือบางทีก็อาจจะเปิดเพลงให้ตำรวจฟังก็มีหร
1: ือ
2: บางทีก็อาจจะมีการใช้เสียงอื่นๆนะครับไอ้เช่นบิดเสียงมอเตอร์ไซ นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปนี้ก็มีครับก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าการที่ท่านโทรมาแล้วมีไม่ได้โทรมาแบบเหตุจริงๆมันก็จะเป็นการผิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่รับแจ้งเหตุจริงๆครับ
1: ค่ะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะคะว่ายกตัวอย่างว่าของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ของตำรวจภูธรจังหวัดระนองเนี่ยเรามี3คู่สายและทั้ง3คู่สายนี้โทรมาคือไม่ได้แจ้งเหตุแต่ในสายที่4สายที่5นี่เขามีความจำเป็นต้องการจะแจ้งเหตุต้องร
2: อ
1: นะคะหรือว่าต้องกดแล้วกดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีบางครั้ง
2: สายไม่ว่างอยู
1: ่สายไม่ว่างอะไรอย่างนี้นะคะเราควรที่จะเปิดช่องทางตรงนี้ไว้ให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริง
2: ๆ
1: นะคะเพื่อที่จะได้เข้าช่วยเหลือทันท่วงทีกันตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งในภารกิจนี้ท่านผู้ฟังขานึกภาพนิดนึงให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงเอายกตัวอย่างในเคสหนึ่งนะคะเราไม่บอกว่าเป็นขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรเมื่อท่านได้รับเรื่องแล้วนี้ท่านดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ครับอันดับแรกนะครับที่ท่านพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุมานะครับไม่ว่าจะเหตุอะไรต่างๆนะครับเช่นเหตุแค่เรื่องอุบัติเหตุจราจรอย
1: ่
2: างนี้นะครับเป็นต้นนะครับพื้นที่ที่เกิดมาไม่ว่าพื้นที่ของอำเภอไหนของจังหวัดระนองนะครับสายที่1ก็1ก็จะเข้ามาที่ยังศูนย์1ก็1ศูนย์1ก็1ก็จะรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับแล้วก็จะแจ้งสั่งการทางวิทยุสื่อสารหรือทางโทรศัพท์ไปที่สภ.ต่างๆหรือพื้นที่ของโรงพักต่างๆนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุโดยเร็วโดยด่วนนะครับเพื่อทันเหตุการณ์นะครับส่วนมากแล้วก็อย่างเช่นว่าแจ้งเหตุจราจรแถวบริเวณพื้นที่ของอำเภอกบุรีนะครับโทรเข้ามาที่1ก็1 1ก็1ก็จะรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จแล้วเราก็จะวิทยุสื่อสารด้วยความรวดเร็วไปยังที่สภ.กบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อนะครับหรือจะเราจะประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นแพทย์โรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับหน่วยฉุกเฉินต่างๆหน่วยดับเพลิงหน่วยกู้ภัยแรงต่างๆเพื่อดำเนินการต่อครับ
1: ค่ะคือบางครั้งนี่ในกรณีฉุกเฉินบางคนนึกไม่ออกนะคือจริงๆจะต้องการจะแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แต่นึกได้ว่ามี191
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็รับเรื่อง
2: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับคือ191รับแจ้งรับเหตุทุกเรื่องนะครับท
1: ่
2: านอาจจะนึกไม่ออกว่าเบอร์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆเช่น
1: 199 169
2: อะไรแบบนี้ครับ
1: 169
2: ถ้าจะนึกไม่ออกถ้าจะนึกไม่ทันแต่ลำดับแรกท่านนึกได้เลยครับ1ก็1ครับเรายินดีรับใช้บริการทุกเรื่องครับบางทีบางท่านอาจจะโทรมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการแจ้งเหตุก็มีขอปรึกษาเรื่องกฎหมายขอปรึกษาอะไรเราก็รับเรื่องครับเราก
1: ็
2: ยินดีรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
1: ค่ะนั่นนะคะก็คงจะได้ทราบถึงบริบทในหน้างานของ191กันเหมือนอภิสราเองก็เคยโทรเข้าไปเพราะเวลาที่ประสบนะคะประสบหรือไปพบเจออุบัติเหตุขึ้นมาคือถ้าหากว่าดูแล้วนี่คือจะแจ้ง2เบอร์เลยนะโทร1669ก่อนแจ้งเพื่อที่หน่วยพยาบาลมารับ ผู้บาดเจ็บแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะต้องแจ้ง191ด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เจอเหตุนี่ก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรระนองเนี่ยให้บริการตรงนี้กันท่านขาคือในกรณีที่เคยทราบมาว่าจะมีเด็กๆนะคะกดโทรผิดตรงนี้ด้วยก็มีใช่ไหมคะ
2: มีครับคือส่วนมากเด็กๆบางทีก็อาจจะโทรเข้ามาเพื่อเด็กๆอาจจะเบอร์ลึกถึงเบอร์1ก็1เพราะยังอาจจะได้ยินตามตื่นตามว่าเอ๊ะกดมาโทรเด็กๆส่วนมากจะโทรมาบ่อยครับและอีกอย่างกรณีหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเบอร์ฉุกเฉินของโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ที่ต้องเวลาอาจจะเครื่องช็อตหรือว่าหน้าจอพังหน้าจอเสียอะไรมันช็อตเข้าไปแต่มันจะลิงก์ไปที่เบอร์หนึ่งก็หนึ่งตลอดเวลาก็จะมีครับลักษณะนี้แล้วก็จะเกิดการแบบโทรมาอยู่ตลอดเวลามันจะขึ้นมาเบอร์หนึ่งก็หนึ่งตลอดเวลาอย่างนี้เราก็มีวิธีการดำเนินการเราก็ต้องพยายามสืบสวนติดตามตรวจสอบว่าเบอร์ที่เข้ามาบ่อยๆนี่เป็นเบอร์ของใครบางทีมาครั้งเดียวเป็นร้อยสายเบอร์เดียวนะครับก็เราก็ไปสืบสวนติดตามปรากฏว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์รายการจอหน้าจอโดนกระทบช็อตเป็นการระบบไฟฟ้าช็อตในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เข้าที่เบอร์ฉุกเฉินหนึ่งก็หนึ่งตลอดเวลานะครับกว่าจะติดตามได้เราต้องไปติดตามตัวคนมาเพื่อเอาซิมออกเพื่อทำระบบให้ไม่เข้ามา1ก็1ครับ
1: อ๋อ อ๋อเหรอคะมีเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นในอีกภารกิจหนึ่งแล้วก็เราก็ได้ทราบกันนะคะเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือจะมีนะเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยเพื่อที่จะให้สะดวกตรงนี้กัน
2: พอเบอร์ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยถึงเราจะล็อกหน้าจอก็มีเบอร์ฉุกเฉินที่สามารถโทรออกได้ก็เป็นบริการหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์ทางโทรศัพท์เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเหตุโดยด่วนโดยทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะท่านต้องเข้าใจเบอร์นี้ติดตลาดนะฮะ191
2: ค่ะก็ยังไงนึกถึงอะไรไม่ออกก็เดิมเบอร์191ครับ
1: ขอความช่วยเหลือต้องขอความช่วยเหลือนะท่าน
2: เพราะเราก็จะรีบประสานจากหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าโทร191ด้วยหรือโทรเบอร์ฉุกเฉินเบอร์อื่นก็ได้หรือด้วยไปด้วยก็ดีครับก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าถึงยังไงเราก็ต้องไปจอยกันหรือเพื่อให้หน่วยงานอื่นรีบไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะเกิดเหตุเพลิงไหม้เหตุอะไรที่มันด่วนๆเราก็ต้องรีบประสานงานกับหน่วยดับเพลิงหน่วยเทศบาลหน่วยต่างๆนะครับท
1: ้
2: องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะถ้าจะแจ้งเหตุฉุกเฉินนึกไม่ออกคิดถึง191นะคะแต่ต้องเป็นการแจ้งเหตุจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้เปิดสายเปิดช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะได้เข้ามาตรงนี้ท่านคะท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมในภารกิจตรงนี้ท่านจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันบ้าง
2: ขออนุญาตฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับก็ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาไม่ว่าท่านจะแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าท่านจะขอความช่วยเหลือต่างๆเรายินดีรับใช้บริการนะครับมีอะไรที่เราอาจจะผิดพลาดหรือยังไงเรายินดีนะครับที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราผิดพลาดแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามจะให้เป็นเหตุด่วนเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแต่ก็จะฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือที่มีลูกหลานนะครับบางท่านอาจจะมีลูกหลานที่โทรมาเล่นหรือว่าโทรมาไม่ตั้งใจโทรก็มีโทรมาหยอกเล่นโทรมาลักษณะแกล้งตำรวจบ้างก็มีนะครับมันจะเป็นการลบโอกาสควรโอกาสคนที่แจ้งเหตุจริงๆครับเพื่อเพียงไม่กี่นาที
1: หรือ
2: เที่ยววินาทีก
1: ็
2: คนที่รับเหตุจริงก็อาจจะมีผลต่อผู้นั้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีกรณีที่ว่าบางท่านอาจจะมีพฤติกรรมโทรมาก่อกวนพฤติกรรมก่อกวนเลยแจ้งอาจจะโทรเหตุไม่จริงก็เกิดอาจจะแจ้งเท็จมาท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้หรือว่าท่านอาจจะคิดว่าโทรมาเพื่อให้เกิดการเสียหายก่อกวนต่อหมายเลข191นะครับเพื่อเปิดปิดช่องทางผู้อื่นท่านก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ย้ำเลยว่าต้องเดือดร้อนจริงๆโทรเข้ามาโทรมาก่อกวนหรือว่าแจ้งเหตุเท็จนะคะก็มีความผิดตามกฎหมายกันด้วยพูดนิดนึงได้ไหมคะท่านมีความผิดตรงนี้แล้วนี่มีผลอย่างไรทางกฎหมายบ้างต้องระวังโทษหรือจำคุกอะไรไหม
2: ก็ส่วนมากที่ผู้ใดมีพฤติกรรมโทรก่อกวนนะครับกับหมายเลขของ191นะครับก็จะมีความผิดก็ส่วนมากก็จะเป็นโทษลักษณะนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน1 บาท 10,000 บาทนะครับ

0: เหตุกันอยู่สายว่างๆหมายถึงว่าในพื้นที่จังหวัดนั้นไม่เกิดเหตุอะไรเลยตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องการนะคะแต่ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนี่ก็เป็นการบริการประชาชนตรงนี้กันด้วยก็จำกันง่ายๆ191นะคะ
1: ยินดีรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะพันตำรวจโทประสบสุขพรหมมานอกสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนองหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยในภารกิจของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะของตำรวจภูธรจังหวัดระนองรวมถึงในภารกิจของจังหวัดอื่นๆตำรวจภูธรจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นภารกิจแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ในทุกจังหวัดก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันมีความผิดด้วยนะแจ้งความเท็จนะคะโทรมาก่อกวนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอภิชราคงมณีพร้อมด้วยพันตำรวจโทประสบสุขพรหมมานอกนะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกานะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอบคุณวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: ครับก็ขอสวัสดีครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
11: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัท Compact Technology ประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษ ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
13: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
16: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
17: ภ เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับๆหรือเจ้าข้าวเชียว
18: ไม่รู้ว่าเป็นแค่มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
17: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนามัยเถอะพี
18: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
17: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงด้วยกันช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ

0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวสารนี้กันก่อนเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบให้กับนางสาวสุภมาศนะคะเยี่ยมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงค่ะพร้อมย้ำว่าสคบจัดทีมเฉพาะกิจผนึกหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใช้บริการสาธารณะเต็มที่ทุกรายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงค่ะใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโดยมีคณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกร่วมด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วเยียวยาเต็มที่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงมอบหมายให้ทางคณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประสบเหตุเพื่อนำสู่กระบวนการเยียวยาอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งนี้สคบก็จะเดินหน้าในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใน4เรื่องด้วยกันได้แก่1เรื่องรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวเป็นการเฉพาะ2นะคะให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคบริการสาธารณะทั้งสิทธิเยียวยาแล้วก็สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย3ค่ะส่งต่อเรื่องแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็4ติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้เสียหายเป็นระยะระยะนะคะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าต้องการคำปรึกษาเรื่องของสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะมาที่ในส่วนของตำรวจนะคะก็มีการแจ้งข้อหาคนขับรถไฟประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวอยู่ค่ะเผยว่ายึดกล่องดำรถไฟเร่งประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะมีการแถลงการมีการติดตามความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน ที่สน.มักกะสันโดยเปิดเผยว่าได้มีการเข้ามาติดตามการจัดทำสำนวนคดีโดยได้เรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์นะคะพร้อมด้วยมีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้านทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดการสอบปากคำพยานบุคคลตลอดจนหลักฐานทางเทคนิคต่างๆเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใดแล้วก็เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ค่ะทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟหรือคนขับรถโดยสารว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มาตรฐานปกติครบถ้วนหรือไม่เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำคนขับรถไฟไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะส่วนคนขับรถ

ห้ามผ่านแต่คนขับรถไฟไม่ได้ชะลอหรือว่าหยุดรถจนพุ่งชนรถไฟจนรถไฟนั้นพุ่งชนรถโดยสารนะคะที่จอดคล่อมรางรถไฟนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดกล่องดำของรถไฟไว้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะตำรวจจะตรวจสอบระเบียบแล้วก็ขั้นตอนของการส่งสัญญาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างละเอียดทั้งระยะการโบกธงแดงรวมไปถึงขั้นตอนของการโบกธงเขียวเพื่ออนุญาตให้รถไฟผ่านว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ส่วนกรณีคนขับรถโดยสารที่ปรากฏภาพจอดรถคล่อมรางรถไฟก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรหรือมีความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันประเด็นสัญญาณไฟแดงกระพริบในช่วงเกิดเหตุก็จะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟให้เคารพกฎจราจรแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีจุดตัดลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งนั่นเองค่ะมาดูกันที่ในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกับการเร่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางก็จะประกอบไปด้วย1ค่ะโครงการครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งในลักษณะครอบครัวดูแลโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ครอบครัวอุปการะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่มีพฤติกรรมรุนแรงมีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและสามารถดูแลผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง2นะคะเป็นโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยค่ะเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวโดยออกมาตรการช่วยลดภาระครับค่าครองชีพของประชาชนช่วยลดภาระประชาชนนะคะทั้งในส่วนของการลดค่าเช่าแล้วก็แคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุใน2พื้นที่ได้แก่บางละมุงจังหวัดชลบุรีและร่มเกล้ากรุงเทพมหานครเพื่อรองรับผู้สูงอายุนะคะ3ปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยค่ะซึ่งทางพม.เร่งพัฒนาระบบพม.แคร์นะคะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือทางออนไลน์การตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนแล้วก็จัดทำลำดับความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางด้านของนายนิกรก็ยังได้ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองนะคะได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนนั้นต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมค่ะมาดูเรื่องของทุเรียนไทยกันบ้างรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้นะคะสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทค่ะด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดหลักสำคัญของประเทศไทยค่ะกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย

ายสี่ไม่ได้แก่ไม่ออดไม่หนอนไม่สมสิทธิ์และไม่มีสัตว์ตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2019ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทนะคะโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมกับมีการตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปค่ะมาดูในส่วนของกองกำลังบูรพากับการเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์หลังพบมีการรุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการรายงานจากกองกำลังบูรพานะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในส่วนของชก.โคกสูงแล้วก็ชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้มีการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ระหว่างในส่วนของจต.ส.42ถึงจต.ส.44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากหมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ได้มีการจัดกำลังพลทำการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านกัมพูชานะคะเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือว่าเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยแล้วก็พบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จึงนำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาพร้อมทั้งเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเขตเส้นแดงแล้วก็เส้นน้ำเงินให้กับทหารกัมพูชาทราบว่าชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43ในการทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็กำลังลุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนจึงประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายให้ได้รับทราบนะคะผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านฝั่งไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใจถึงสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปค่ะทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาขอยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการปกป้องอธิปไตยไทยนะคะรักษาพื้นแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มความสามารถในทุกมิติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างดีที่สุดค่ะมาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ครั้งที่599/3/2569นะคะนายอัครนันท์เปิดเผยว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงดังนี้1ค่ะหลักสูตรแล้วก็หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทมีเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทย
เรียนในระดับม.ต้นแต่ว่าในต่างประเทศเรียนในระดับม.ปลายเปรียบเสมือนหลักสูตรเรานั้นเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตเกินไปจนทำให้เด็กหลายคนนั้นโตไม่ทันปุ๋ยนี้ต่อมา2ค่ะหนังสือเรียนสสวทกระดาษหนาเกินไปทำให้หนักมากควรเปลี่ยนกระดาษให้เบาลงและออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองนะคะหากว่าเนื้อหาหรือว่าแบบฝึกหัดไหนที่ต้องอธิบายละเอียดหรือว่าพิสูจน์ทฤษฎีให้พิมพ์ QR code ลงไปในแบบฝึกหัดนั้นได้เลยเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีต่อมา3สื่อการสอนห้องแล็บแล้วก็อุปกรณ์ทดลองนั้นมีน้อยทำให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสสวท.ได้อย่างสมบูรณ์จนต้องทำแล็บแห้งแล็บแห้งก็คือการสอนโดยไม่มีการทดลองจริงสสวท.ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพท.จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมต่อมา4ต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแต่สพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นโฟกัสการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่ต่อมา5ค่ะทำเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้น6ค่ะสสวท.ควรสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็งบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ7โครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มีลักษณะของinteractive นะคะตอบโต้ได้ค่ะเช่นเมื่อนักเรียนนั้นสงสัยในประเด็นนั้นๆแล้วมีระบบ AI ช่วยตอบทันทีก็จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับการมอบนโยบายให้กับสสวท.ปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตลึกแล้วก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ว่าในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายนะคะเลิกเร่งโตชู AI QR code ปรับหนังสือให้ย่อยง่ายนั่นเองค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันช่วงนี้มาดูเรื่องของสวนสัตว์เขาเขียวเผยโฉมลูกนกตะกรามนะคะฟักตู้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยระบุในธรรมชาติของเมืองไทยสูญพันธุ์ไปนานกว่า40ปีแล้วนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีข่าวดีนะคะในการเปิดชมลูกนกตะกรามค่ะยักษ์ใหญ่ในตระกูลนกกระสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของภูมิภาคและของโลกด้วยซึ่งไฮไลท์ลูกนกตะกรามตัวนี้นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ระบุว่าน้องเกิดจากตู้ค่ะแล้วก็ดูแลโดยการเลี้ยงมือโดยสตอรี่ของน้องลูกนกตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าน้องมาจากพ่อแม่นกตะกรามคู่เดียวที่หลงเหลืออยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งปกติแล้วพ่อแม่นกคู่นี้เขาจะเป็นสายสบายๆนิดนึงนะคะออกไข่ปีละใบ2ใบเท่านั้นแต่ก็ฟักบ้างไม่ฟักบ้างจนเจ้าหน้าที่ทีมงานต้องลุ้นกันตัวโก่งตัวบิดทีเดียวนะคะรอบนี้ค่ะก็เลยขอเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิตนำไข่มาฟักในตู้ฟักจนสามารถที่จะรอดชีวิตมาได้สำเร็จนั่นเองค่ะและก็นี่คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะมีการเพาะฟักนกตะกรามด้วยตู้ได้สำเร็จเพราะว่าในธรรมชาติของเมืองไทยเจ้านกยักษ์ชนิดนี้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปกว่า40ปีแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะฟังกันเพลงเพราะๆแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.

0: เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ43นาทีอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะสพม.พังงาภูเก็ตระนองค่ะจุดพลังครูกว่า500ชีวิตรับเปิดเทอมใหม่ปลุกจิตวิญญาณครูยุคใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพลาพุทธสโรนะคะโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองได้เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตกว่า500คนนะคะพร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่โดยการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของทางกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการทักษะแห่งอนาคตแล้วก็การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่21ในการนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.วีระรอดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้ออุดมการจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนร่วมปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อไปด้วยนั่นเองค่ะมีการเตือนพังงาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2519พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงจังหวัดพังงามีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านขณะเดียวกันนะคะทะเลอันดามันมีกำลังคลื่นค่อนข้างที่จะแรงค่ะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ประชาชนระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนนะคะสามารถแจ้งอุบัติภัยหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นของเราของเราเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของสามารถแจ้งได้ที่อำเภอได้ด้วยนะคะหรือว่าที่สายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่มีการชวนคนกระบี่แล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมเดินวิ่งกระบี่ขออภัยค่ะร่วมเดินวิ่ง KBH Care Run21มิถุนายน2519นี้วิ่งเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ยกระดับศักยภาพการแพทย์เพื่อดูแลชาวสุขภาพกระบี่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของชาวกระบี่นะคะซึ่ง เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะนางกุลศิลาเทวกุลผู้ราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนักวิ่งแล้วก็ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดคนกระบี่สุขภาพปลอดภัยมุ่งยกระดับในส่วนของระบบสาธารณสุขและก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยทางสุขภาพจึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสามารถรองรับการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพียงพอนะคะรวมไปถึงมีทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาพร้อมดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดการส่งต่อผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลกระบี่เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับชาวกระบี่ในอนาคตนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรม KBH Care Run เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2519เวลา 23:59 นะคะก็สามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลกระบี่ชั้น1อาคารประสิทธิพัฒนานะคะแล้วก็ทางออนไลน์ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะที่ลิงก์เพจกระบี่ Hospital Run 2026นั่นเองค่ะเริ่มลงทะเบียนกันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นแล้วก็จะมีการปล่อยตัวการแข่งขันในช่วงเวลา 6:00 นนะคะกิจกรรมการแข่งขันก็คือในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะ2569นี้จุดปล่อยตัวนักกีฬาและเส้นชัยณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่เส้นทางวิ่งหลักถนนเพชรเกษมถนนกระบี่ถนนวัชระถนนมหาราชนั่นเองค่ะก็ในส่วนของประเภทของการแข่งขันจะมีระยะ3กิโลเมตรค่าสมัครอยู่ที่450บาทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัครอยู่ที่550บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาท VIP ค่าสมัคร 2,000 บาทสามารถเลือกระยะวิ่งได้สำหรับ VIP นะคะแล้วก็จะมี Family Run 3กิโลเมตรด้วยก็จะมี3คนมีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีอย่างน้อยเนี่ย1คนค่าสมัครอันนี้อยู่ที่ 1,200 บาทค่ะก็เชิญชวนด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนองครั้งที่2ทับ2569ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมนะคะซึ่งทางด้านของนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนองครั้งที่2ทับ2569โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระนองได้ทราบคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6เรื่องโครงการควบคุมดูแลบำรุงรักษาฟื้นฟูและบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่บ้านด่านท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนะคะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระนองนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปค่ะทิ้งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันได้ใหม่กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไซยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีนาช้างศึกแห่งผู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
10: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็คุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนมุทิตส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธ

ประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2569ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะในส่วนของสวท.ในพื้นที่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวท.ภูเก็ตสวท.ระนองสวท.ตะกั่วป่ารวมไปถึงสวท.กระบี่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นจากส่วนกลางค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการคาดการณ์นะเขาบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วนะในส่วนของพังงาเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะผู้ฟังก็แอบมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งลมทั้งฝนนี่แหละค่ะมากันแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับการที่รัฐบาลค่ะได้มีการชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะค่ะมีการสนับสนุนเงินนะคะ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะจะมีงานใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะกับทางด้านของครม.ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้มีการเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยก็มีมตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ด้วยการปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปี2565เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่2นะคะก็คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวค่ะของข้าราชการทหารเนี่ยที่มีการเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยให้เป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรทองฮีโร่ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้าราชการเพราะว่ากำลังพลคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติค่ะและปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับดูแลอย่างสมพระเกียรติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเคาะแล้วก็มีการเห็นชอบสำหรับเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนะคะสิทธิการเยียวยาต่างๆนะคุณผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเขาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยจะได้รับการดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะนะคะก็จะมีการสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกันด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่นอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีสัญชาติไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลค่ะรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถที่จะทุ่มเทเรื่องของเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพร้อมได้มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมไปถึงคำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะ

ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะพม1300ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะสะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะที่มีการสนับสนุนนะคะเป็นเงินสนับสนุนเดือนละ 5,000 บาทนะอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่น้องหาได้เกริ่นไปใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อตามที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็ฝนตกนะคะ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยซึ่งก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการผลักดันในส่วนของสินค้าในประเทศไทยค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะคะสินค้าเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดเริ่มมีผลผลิตแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงานะประมาณพฤษภาคมนี้แหละผู้ฟังก็จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วหนึ่งในนั้นนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮาก็มีรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับการที่ททท.สำนักงานพังงาค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่นำในส่วนของส่วนต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีด้วยกันถึง34หรือว่า36ส่วนนี่แหละค่ะมาอัปเดตเส้นทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ชิมนะคะทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาจากสวนแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของราย

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะเราจะมีงานใหญ่นะคุณผู้ฟังก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะประจำปี2569ครบรอบ217ปีเมืองพังงาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะมีขบวนแห่อันงดงามค่ะจาก8อำเภอนะพร้อมด้วยนางรำนะคะกระพูงารวมกว่า 3,000 ชีวิตอลังการมากๆเลยนะคะครั้งแรกของพังงาค่ะก็จะมีการตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีนะคะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็จะมีเคลื่อนขบวนนะคะสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะไฮไลท์พิเศษก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมนะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองนะคะก็สนุกเต็มอิ่มนะคะ9วัน9คืนกันด้วยนะคะสำหรับศาลหลักเมืองพังงานะคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสิ้นเดือนแบบนี้จะไปท่องเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปเลือกชมนะคะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาที่กำลังจะจัดขึ้น9วัน9คืนกันด้วยค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพูงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 นหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะมุวางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่จะร่วมมาสัมผัสบรรยากาศสุดอันยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้นะขบวนนางรำนะคะ 3,000 กว่าชีวิตนะคะบนถนนนะคะเส้นทางหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขับขี่นะคะในส่วนของการสัญจร นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวอย่างไรเดียน้องฮาจะนำมาพูดคุยกันค่ะมาปิดท้ายด้วยในส่วนของข่าวดีนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะพังงาสุดยอดคว้าเหรียญทองนะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะพร้อมนักกีฬาดีเด่นโค้ชดีเด่นสุราษฎร์ธานีเกมเพิ่งผ่านไปนะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะดีเวลาแล้วนะ15ประธานข้อหา 11:54 นาทีกันแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลัก

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้มีแล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยน่ะมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดสัญญาจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่สับสนตรงนี้นะนอนอย่างนั
1: ้นนอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่อง นโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
6: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในศึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายสีไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้เรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
10: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัสซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
14: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
15: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่อ่ะจ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมอะไรเช่าเขาเช่าดอยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
14: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
15: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อประสงค์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันได้ออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
14: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.อุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
16: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452ล้าน350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
17: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
16: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ

0: ากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
2: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาจอเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจออำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาจอไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยิ่งงอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเระใต้อำเภอบาจอกได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
5: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาภวรีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นต้องมีค่าน้ำ

0: ้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเสียหน่อยได้เดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
1: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกแต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองรอตเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซา ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-11 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19-30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3-10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำใหแข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ลีดชนะไบรตัน1-0บูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1-1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตันพาเลต2-2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลียร์1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
5: จริงๆเนี่ยคือเรียนรู้หลักๆเลยคือเกมหน้าเน็ตตอนนี้เราก็เลยใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3กันคือเขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับเหมาะสมกับผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้ดูแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์ครับเขาสามารถแก้ทายเกมได้
4: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสลับบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบิร์ตจูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ากำเดาะกระต่อคำว่ากำเดาะเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำเดาะที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำเดาะของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600 ถึง 99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org line id 0804042493หรือสอบถามได้ที่023547391-2โครงการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรลักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบก
10: สอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับอยู่เจ้าข้าวเชียว
3: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
2: หือใช่ในป่าในยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่จะพี
3: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
2: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการแท็กแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับผมวิจิตรกรับหน้าที่รายงานตัว13นาฬิกาจนถึง4นาฬิกานะครับบ่ายโมงจนถึงบ่าย2กับสทภูเก็ตครับ 96.75 นะครับติดตามได้ทางเพจสทภูเก็ตเรดิโอเช่นเดียวกันนะครับก็สวัสดียังพี่น้องผู้ฟังนะครับที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับพี่น้องที่เดินทางอยู่ในทะเลนะครับขนาดนี้ก็อึมครึมไปด้วยเมฆฝนนะครับแล้วก็คลื่นลมก็พอประมาณทีเดียวนะครับสำหรับในทะเลวันนี้นะครับในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ผมเอาประกาศของกรมอุตุมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีทางของเจ้าท่ามาในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนนะครับประกาศของเจ้าท่าทางรายการท้องถิ่นของเรานะครับสำหรับในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับการมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ที่ลุ่มนะครับไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่19จนถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมมรสุมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีลมพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับประกาศณวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับโดยท่านสุกัญญานียะวินชาญนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนของเจ้าท่าเดี๋ยวผมจะนำเรียนช่วงเย็นๆนะครับในส่วนของรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้เรื่องราวนะครับสำหรับในส่วนของเจ้าท่าก็คงจะต้องประกาศเตือนอย่างท่านที่นำเรือออกนะครับไปจากท่าต่างๆแล้วก็ไปจากบริเวณอ่าวต่างๆนะครับสู่ทะเลอันดามันของเรานำพาท่องเที่ยวนะครับนะไปเนี่ยโขแก่งต่างๆนะครับท่องเที่ยวอย่างโขแก่งต่างๆแล้วก็ผู้โดยสารที่ไปนะครับเดินทางไปยังเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับแล้วก็ไปพีพีนะครับเส้นทางบางโรงเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยเส้นทางนะครับท่าเจียนนะครับนะท่าเรือรัศดานะครับไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับแล้วก็ท่าฉลองนะครับนะที่ไปยังโกเก่งต่างๆนะครับส่วนอ่าวปอก็จะไปอ่าวพงานะครับแล้วก็ยอดเฮเว่นนะครับก็จะไปพีพีด้วยนะครับแล้วก็อ่าวกระบี่นะครับก็ทุกพื้นที่นะครับก็คงต้องอิงตามประวัติต
ามประกาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับแล้วก็มีคลื่นสูงด้วยนะครับช่วงนี้ก็อึมครึมนะครับสภาพอากาศของเราเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราก็คงจะรู้ว่ามีงานหลายๆงานนะครับนะพาทั้งเต็นท์พาทั้งสินค้าที่ขายของนะครับในงานต่างๆนะครับขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เรียบนะครับนะก็เป็นสิ่งที่อันตรายทีเดียวนะครับนะในทะเลมีทั้งคลื่นมีทั้งลมนะครับแล้วก็มีฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับแน่นอนในเรื่องของแจ็คเก็ตชูชีพนะครับเราจะต้องสวมใส่นะครับแนะนำต้องสวมใส่นะครับออกจากท่าแล้วก็ให้อยู่ในตัวเราตลอดเส้นทางนะครับในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับนั่นคือความชัวร์ของเราถ้าเกิดเหตุใดเกิดขึ้นนะครับนะเกิดวิกฤตใดเกิดขึ้นแจ็คเก็ตชูชีพนะครับอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับนะก็นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนนะครับนะนำชูชีพแจ็คเก็ตด้วยนะสำหรับพี่น้องที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะไปตกปลาบอกว่าไปตกปลาอยู่ใกล้ๆชายฝั่งนะครับแล้วก็ตกปลาน้องๆชายฝั่งไปหน่อยสำหรับเรือใหญ่นะครับหลายท่านหลายคนอาจจะเผลอประมาทนะครับไม่ได้พาแจ็คเก็ตไม่ได้สวมใส่แจ็คเก็ตไปด้วยแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์นะที่ไม่คาดคิดไม่มีแจ็คเก็ตใส่นะครับแล้วก็เรือเกิดล่มขึ้นมาหรือว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาสำหรับเรือเล็กๆนะครับแล้วก็ทำให้ต้องลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะดีบางท่านบางคนก็จะมีพวกแกลอนน้ำมันพวกถังอะไรเนี่ยสามารถที่จะลอยอยู่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้นานด้วยเหตุผลที่ว่าสภาพร่างกายของเราบางคนเนี่ยนะครับมันอาจจะฟุบไปในขณะที่เกิดเหตุก็ได้นะครับบางทีการเหนื่อยในการตะไคร่น้ำในการว่ายน้ำนะครับนะมันก็ทำให้เราสามารถเป็นลมขึ้นมาแล้วก็ทีนี้นะครับนะคลื่นก็นำพาเรานะครับนะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนสวมใส่ชูชีพแจ็คเก็ตนะครับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โดยสารเรือไม่ว่าจะเป็นกัปตันเรือไม่ว่าจะเป็นเด็กเรือนะครับที่อยู่ในเรือนะครับสวมใส่ชูชีพเรียบร้อยเรือออกไปมีข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกเช้านะครับก่อนที่จะออกเรือนะครับกัปตันคนเรือก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแจ็คเก็ตชูชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถังดับเพลิงนะครับเรื่องของไฟแดงไฟเขียวนะครับตอนนี้ต้องสำคัญต้องใช้นะครับไฟสัญญาณเพราะว่าในทะเลเมื่อมีฝนตกหนักนะครับคลื่นลมแรงนะครับการมองเห็นนะทัศนวิสัยในการมองเห็นในทะเลเนี่ยบางทีระยะไกลนะครับมองไม่เห็นแต่ถ้าหากเรามีไฟสัญญาณนะไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะครับบางทีมันก็เห็นบ้างนะครับมันก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องเช็คให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับในเรื่องของAS นะครับนะเราต้องเปิดนะครับเรายิ่งเปิดได้ทุกวันยิ่งดีนะครับวิทยุเรายิ่งเปิดได้ทุกวันยิ่งดีถ้าหากว่าเราไม่เปิดเลยนะครับผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือน1ปี2ปี3ปีนะครับนะเราไม่ค่อยเปิดเลยนะครับมันก็จะเริ่มที่จะเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีพวกเกลือพวกอะไรมันขึ้นมานะครับยิ่งเราไม่ได้สนใจไม่ได้บำรุงอะไรมันด้วยนะครับก็ปีหนึ่งนะครับมันพังไปทีนะครับแล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะในช่างคนสภาพเขามาตรวจเรือเขาต้องดูระบบนะฮะว่าระบบใช้ได้ไหมทั้งวิทยุนะครับระบบของเอสใช้ได้ไหมนะครับเมื่อใช้ไม่ได้นะครับถ้าหากมันพังลงก็ต้องซื้อใหม่นะครับ10,000-20,000อีกนะครับแล้วก็ต้องไปขอนะครับกสทช.อีกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ที่พวกเรานะฮะจะต้องดูแลรักษามันให้ใช้ได้นะครับอย่างยาวนานตลอดไปนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องดูก่อนทุกอย่างในเรือนะครับเครื่องเรือของเราเสียงปกติหรือไม่หรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับก่อนที่จะเดินเรือออกไปเมื่อมันไปถึงกลางทะเลมีฝนตกมีลมแรงนะครับเครื่องสะดุดนะครับไปไหนไม่ได้เราเคว้งคว้างอยู่ในทะเลแล้วทีนี้เพื่อนไม่ได้ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็อยู่ในเรือนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นอันตรายทีเดียวนะครับ

รักที่สารสินแต่ว่าอย่าทำตามนะฮะที่เขาทำกันตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับที่สารสินมีคนไปเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เกินสายตาของพี่น้องนะฮะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะ

รสินรอพี่ที่สารสินกับน้องแพมนะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเทคเคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมใหญ่ห่วงใจคุณนะฮะก็อย่างไรการเดินทางทางทะเลระมัดระวังอยู่เสมอตลอดเวลานะครับอย่าประมาทนะครับไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมีคนบอกว่าผมมีประสบการณ์เดินทางไปทะเลเนี่ยเยอะมากมายหลายที่หลายทางนะครับอย่าครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วบางครั้งบางคราด้วยสภาพของท่านนะฮะบางท่านบางคนจากที่เคยหนุ่มๆ

0: ตอนนี้เริ่มแก่นะครับเริ่มชราเริ่มแก่เฒ่าแล้วก็บางทีความคิดความอ่านสายตาฟ้าฟางนะครับแล้วก็หูก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับท่านยังบอกว่าท่านยังมีประสบการณ์นะครับโอเคครับประสบการณ์ที่ผ่านมาแน่นอนครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะประสบการณ์ของท่านเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกท่าเทียบเรือนะครับเรือทุกลำนะครับกัปตันทุกคนบางคนบางท่านก็อายุ50กว่า60กว่านะครับทำไมเราจะต้องตรวจสภาพนะครับร่างกายก่อนที่จะไปต่ออายุนะครับนะบัตรเขาเรียกบัตรปกใหม่เนี่ยนะครับจะทำไมจะต้องให้หมอตรวจหูตาปกติก่อนเพราะว่าเราจะต้องเช็คนะว่าหูตาของท่านยังคงปกติหรือไม่นะครับเราไม่อยากให้สายตาเริ่มเพี้ยนๆนะครับหูเริ่มเพี้ยนๆนะครับเพราะว่าการควบคุมเครื่องจักรเนี่ยนะครับควบคุมเรือนะครับการอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับการมองเห็นการได้ยินเนี่ยมันก็ต้องเป็นปกติถึงไม่ปกติก็ต้องมี 90-80-90% นะครับนะเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ได้ว่าเรายังเป็นกัปตันแล้วก็ควบคุมนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับณปัจจุบันนะครับหลายท่านหลายคนก็เคยเจอกับประสบการณ์นะครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับด้วยอุบัติเหตุที่มันเป็นธรรมชาตินะครับนั่นก็คือคลื่นลมนะครับและก็อุบัติเหตุที่พวกเรากระทำขึ้นนั่นก็คือการที่เราประมาทหรือว่าการที่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าสมองของเราเนี่ยเลื่อนด้วยสภาพนะครับนะร่างกายรับสารเสพติดเข้าไปนะครับยิ่งทำให้มีปัญหาแล้วก็ยิ่งคนที่มีสุราเรื้อรังนะครับแอลกอฮอล์เรื้อรังเนี่ยกินอยู่ตลอดเวลานะครับและก็พักผ่อนไม่เพียงพอกลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยได้นอนนะครับรวมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยนะครับท่านรับผิดชอบท่านเป็นคนที่ควบคุมเครื่องจักรควบคุมเรือชีวิตทุกชีวิตท่านต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าท่านรับผิดชอบแล้วนะครับทุกคนต้องปลอดภัยท่านก็ต้องหยุดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายณปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขอนะครับเจ้าหน้าที่ทางน้ำนะเจ้าหน้าที่ทางบกก็แล้วแต่เราต้องไม่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับตรวจแล้วเยี่ยวไม่ม่วงนะครับนะเพราะว่าท่านยังขืนทำมันยังขืนเสพมันนะครับชีวิตแน่นอนอันตรายชีวิตของคนอื่นก็อันตรายแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับก็ไม่มั่นคงในอนาคตนะครับแล้วท่านก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำงานในอนาคตเมื่อไม่ได้ทำงานอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนครอบครัวต้องหนีท่านแน่ไปแน่นะครับถ้าหากว่าเรายังมีสารเสพติดเรามีสิ่งเสพติดอยู่ในร่างกายของเราฉะนั้นแล้วลดละเลิกเสียนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับณวันนี้หลายหน่วยงานเริ่มสุ่มตรวจนะครับนะหลายพื้นที่เริ่มสุ่มตรวจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทก็เริ่มสุ่มตรวจโดยที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะต้องเลือกนะครับคนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับท่านแล้วก็จะต้องพยายามนะครับอย่าให้คนที่มีปัญหานะครับเข้ามาอยู่กับท่านไม่งั้นมันจะพากันวุ่นวายนะครับแล้วก็มันทำให้อันตรายนะครับต่อผู้โดยสารนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของการท่องเที่ยวของประเทศของชาติด้วยของภูเก็ตเราด้วยนะครับนะถ้าหากว่ามันมีอันตรายมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่พวกเราเนี่ยไปเสพยาเสพติดแล้วก็ทำให้ประมาทเลินเล่อนะครับนะมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเขาสามารถที่จะไปพูดต่อๆกันนะครับว่าเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยกับตันเรานะครับนะมีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนต้องสำนึกนะครับแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีเรือนะครับซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าสะพานท่าเทียบเรือต่างๆหรือว่านะครับในพื้นที่ต่างๆนั้นอ่าวต่างๆนั้นนะครับอย่างไรท่านจอดวัน2วัน3วันเป็นเดือนนะฮะเป็นแรมเดือนแรมปีท่านต้องมีผู้ที่จะต้องไปดูแล หรือว่าคนที่จะต้องไปดูอยู่ตลอดนะครับว่าเรือสภาพยังไงบ้างมีน้ำเข้านะครับนะเชือกผูกทุ่นเนี่ยแข็งแรงหรือไม่นะครับไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปดูเลยเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือจมโดยที่ท่านผูกไว้ที่ทุ่นแล้วก็มีน้ำนะครับเต็มเรือแล้วก็เรือมันลงไปด้านล่างเนี่ยแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของไปกีดขวางทางสัญจรนะฮะของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันผิดต่อกฎของเจ้าท่าด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟไหม้นะที่เกิดขึ้นบางทีไม่มีคนอยู่ในเรือนะครับนะเรือมันอยู่ของมันเองจอดอยู่ของมันเองแต่ว่ามีไฟมีการระเบิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเช่นนั้นนะครับเรื่องของเรือในขณะที่มีคลื่นลมพายุเข้านะครับไม่มีคนอยู่นะครับแน่นอนนะครับเวลามันหลุดนะครับมันก็ต้องไปตีกับเพื่อนไปปะทะกับเพื่อนไปแตะกับเพื่อนนะครับหรือว่าไปที่สะพานนะครับนะไปที่สะพานแล้วก็ทีนี้ไปทำให้สะพานเกิดความเสียหายนะครับนะไฟสะพานราวสะพานไฟราวสะพานเสียหายเป็นของหลวงเนี่ยมันเกิดโดนเสากระโดงหรือว่าส่วนไหนของเรือเนี่ยไปแตะแล้วก็ทำให้ไฟมันแตกเป็นราวขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับไปโดนกับเพื่อนก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกันนะครับคุยกันก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่งั้นนะครับต้องว่ากันด้วยตามกฎหมายหลักนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างไรก็อยากให้ดูแลกันเรืออย่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับบางคน เป็นเจ้าของเรือไม่เคยมาแล้วก็คนที่จัดการเรือก็ไม่มีเพราะว่าอาจจะว่าเกิดในเรื่องของภาวะการเงินนะครับปล่อยเรือให้มันอยู่โดยนะครับอยู่ลำเดียวนะฮะวันหนึ่งเกิดเชือกมันขาดไปทำไปโดนกับเพื่อนเนี่ยนะครับมันเกิดการเสียหายนะครับใครจะดูแลนะครับฉะนั้นแล้วต้องหมั่นไปตรวจเช็คนะสภาพเรือตรวจเช็คสภาพของเชือกอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้นะครับสมอที่มันผูกทุ่นอยู่เนี่ยให้ได้นะครับนะถ้าลำไหนนะที่ไม่มีคนเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าท่านะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แจ้งไปยังท่าเรือเรือต่างๆนะครับให้รับทราบว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับทุ่นที่จอดอยู่เนี่ยเรือของเราเนี่ยมีอยู่กี่ลำแล้วก็เรือที่ไม่มีการประสานการติดต่อหรือว่าไม่เข้ามาที่ท่าเทียบเรือเลยเนี่ยเป็นเรือที่จอดอยู่ค้างเป็น 3-4 เดือน6เดือนปี2ปี3ปีไม่เคยมีเจ้าของมาไม่เคยมีคนที่ไปดูแลนะครับก็จะเช็คนะครับเป็นลำๆไปนะครับนะแจ้งให้รู้ให้ทราบว่าหน้าเอาปอเนี่ยมีเรือที่ไม่มีใครมาสนใจเลยประมาณสัก5ลำนะครับหรือว่าบางโรงนะครับหรือว่ายอดเฮเว่นยามูเรือที่ไม่มีใครมาสนใจเลยปล่อยให้มันอยู่เกลื่อนคว้างอยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหาตัวเจ้าของไม่เจอติดต่อไม่ได้นะครับนะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปดูแลเรือคุณเลยนะครับณวันนี้ลมพายุมาคลื่นลมใหญ่นะครับแล้วทำให้เรือของคุณขาดนะครับไปโดนเพื่อนไปแตะเพื่อนมันก็เลยทำให้มีความเสียหายนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวนำมาฝากกับรายการ Tech Care Marine นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ
1: เลยยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
2: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เพลงลำพูนะฮะของนักแสงธรรมดาว่าถึงบ้านสงขลานะครับจังหวัดสงขลาต่อกันอีกบทเพลงครับทุกวันในบ้านเราต่างคนก็ต่างมองกันไปกันมาต้องสายตาที่ดูแล้วก็หูที่ฟังบางครั้งบางครามันก็เหมือนการแสดงเนาะบางทีมันก็เหมือนกับมายา

มาริโอน่านะครับงานด้วยภาวะสังคมภาวะสื่อสารโลกแห่งโซเชียลบ้างก็คือประโยชน์นะที่สื่อสารออกไปเป็นภาพออกไปเป็นคลิปออกไปแต่บ้างก็เป็นอันตรายแล้วก็เป็นการทำลายนะครับนะหน่วยงานต่างๆณปัจจุบันนะครับทุกวันหลายคนคงจะเจอกับเหตุการณ์หลากหลายนะครับบ้างก็ท้อแท้บ้างก็มีพลังขึ้นมานะครับอาจจะท้อแท้ด้วยโซเชียลนะครับแล้วก็มีพลังด้วยโลกโซเชียลเช่นเดียวกันมีทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบนะครับให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับของเราทุกๆหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็โดยเฉพาะส่วนของทางน้ำนะครับนั่นคือเจ้าท่านะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเราก็เจ้าท่าภูเก็ตนะครับในส่วนของทุกๆจังหวัดในภาคใต้ของเราก็จะเป็นเขต5นะครับนะฮะ6จังหวัดนะครับแล้วก็ทางฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกรมเจ้าท่าแล้วก็ทุกๆหน่วยงานทุกๆกรมนะครับทุกคนให้สู้ให้มีพลังพวกเราต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะเรามีหน้าที่นะครับเพื่อประเทศชาติเรามีหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเรานะครับแม้ว่าจะต้องโดนถล่มนะครับในโลกโซเชียลสักแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนแข็งแกร่งแล้วก็หลายคนแข็งแรงนะครับบ่งบอกตัวเองว่าฉันทำหน้าที่นี้เพื่อประเทศของเราถ้าไม่มีฉันไม่มีเรานะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เชื่อว่านะครับหลายคนก็ยืนนะครับมั่นใจยืนอย่างทรนงเข้มแข็งเสมอนะครับแม้ว่าจะต้องถูกนะครับตรานะครับบางคนนะสำหรับบางคนที่บางหน่วยงานก็โดนนะครับก็ทำให้หน่วยงานเสียไปบางคนโดนคนเดียว2คนก็ทำให้หน่วยงานนั้นๆเสียไปนะครับมันก็ทำให้บางคนก็รู้สึกท้อแท้นะครับรู้สึกอ่อนล้ากับการทำงานที่ตั้งใจทำงานฉันทำงานตั้งใจทำงานที่ดีทำงานที่มีจิตสำนึกต่อบ้านเมืองแต่ณวันหนึ่งมีคนทำไม่ดีนะทำให้หน่วยงานทำให้องค์กรเราเสียมันก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะอยู่ต่อไปเลยนะครับฉันไม่อยากจะอยู่เลยนะครับฉันอยากออกไปซะดีกว่านะครับนะบางคนนะฮะบางคนนะครับฉะนั้นแล้วจงภาคภูมิใจในความเป็นราชการจงภาคภูมิใจในความเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือบำรุงนะครับประเทศชาตินะครับเสมอนะครับพวกเรายังคงมีหน้าที่ต่อไปที่จะต้องทำนะครับอดทนกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำนะครับนะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับพี่น้องตำรวจพี่น้องทหารนะครับสุดท้ายครับวันนี้ก็คงจะพูดคุยทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมณวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีน้ำดำไหลลงทะเลมีคนทำลายปะการังมีคนขุดลอกข้างคลองมีการขุดลอกนะครับชายหาดนะฮะมีการไปทำลายปะการังนะครับปล่อยน้ำมันเครื่องลงในทะเลทอดสมอนะฮะไม่ดูตามาตาเรือนะครับมันก็ยิ่งไปทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมของชายฝั่งทะเลใสน้ำใสชายหาดขาวอนาคตคงจะไม่มีให้เราดูปลาพยูนปลาโลมาเต่าตะนุเต่ามะเฟืองนะครับณวันนี้เรายังเห็นเขายังเห็นพวกเขาอยู่กับพวกเรานะครับทะเลยังคงสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าวันไหนเราลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมวันไหนเราลืมเรื่องการอนุรักษ์ไว้การฟื้นฟูมันบางทีณวันหนึ่งนะครับเราคงจะต้องดูภาพป่าพยูนเราคงจะต้องดูภาพทะเลใสๆชายหาดที่สีขาวสวยนะครับบางพื้นที่มันไม่มีแหละนะครับแต่บางพื้นที่ยังมีอยู่ฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะต้องดูฟื้นฟูท่องเที่ยวอย่างคนอนุรักษ์นะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ทำกันนะครับการทำมากินในทะเลเมื่อเจอลูกปลาตัวเล็ก
นะครับก็อย่าเอามันมากินเลยนะครับนะเอาตัวใหญ่ๆพอเราเลือกได้นะครับเราเลือกได้เราเลือกตัวที่ใหญ่ๆมากินมาเป็นอาหารเราแต่ตัวเล็กๆเราก็ปล่อยนะครับอย่าทำลายป่าชายเลนนะที่ฟูฟักนะครับเจ้าตัวเล็กชีวิตอนุบาลอนุบาล1อนุบาล2นะครับแล้วก็กว่าจะเติบใหญ่แล้วก็ออกมานะครับยังทะเลใหญ่นะครับเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะครับที่จะต้องฟูมฟักอยู่ในบ้านนะครับกว่าจะเติบโตแข็งแรงนะฮะออกมานะครับก็อยากให้สิ่งแวดล้อมชายฝั่งนะครับมันอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะทำให้พวกเรามีกินมีใช้ทรัพยากรชายฝั่งเรามีกินมีใช้มีปลามีหมึกมีปูมีหอยนะครับให้พวกเราได้กินตลอดไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการเทคแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับขอบคุณทางสวทภูเก็ตนะครับอยากให้วันนี้นะครับรายการแบบนี้นะครับมีแถวอ่าวไทยนะครับจังหวัดอ่าวไทยแถวนู้นนะครับนะที่ฝั่งนี้ก็จะมีภูเก็ตนะครับโดยหน้าที่ของผมตรงนี้นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับได้ดูแลนะครับในส่วนของงานทางน้ำประชาสัมพันธ์ทางน้ำนะครับวันนี้ล้ำลาทุกท่านกันไปก่อนจะเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ำเนินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
9: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่เอเชียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
14: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
15: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
16: ภ.ไห้เลยจ้ะดีแกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทำเป็นปลื้อนี
17: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
18: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
17: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: รัฐบาลรัสเซียขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัสเซียมาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัสดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัสดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: ล ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
21: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเห

0: ริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นหยิ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพกรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
13: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
14: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

พาะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและถือโอกาสต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะกับวันนี้วันจันทร์นะเริ่มต้นการอยู่ด้วยกันในพักบ่ายๆเริ่มต้นการทำงานแล้วก็ดูเหมือนว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยามีการออกมาประกาศเตือนนะเรื่องราวของปริมาณฝนที่อาจจะตกต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอ่ะยังไงก็ส่งความห่วงใยกันหน่อยนะเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงกลางวี่กลางวันเนี่ยเช้าๆนะฮะช่วงเวลาที่จะต้องรับส่งนะฮะน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ภาคเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณรถค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวอ่ะยังไงก็อย่างที่บอกแล้วค่ะส่งความห่วงใยให้กันละกันแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะคะกับช่วงเวลาภาคบ่ายแบบนี้ในพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ฝากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันก่อนก็แล้วกันนะคะในฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะซึ่งก็มีการพยากรณ์อากาศในห้วงนี้ล่ะค่ะ17จนถึง21พฤษภาคมเลยทีเดียวเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดมาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะในส่วนของตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมเนี่ยอาจจะคลื่นจะมีปริมาณสูงหน่อย 2-3 เมตรนะคะเรือเล็กๆนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบกันก่อนนะคะควรงดออกจากฝั่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักๆด้วยก็แล้วกันอันนี้ด้วยความห่วงใยนะคะเป็นการประกาศเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาในฉบับที่5ล่าสุดนะคะอ่ะยังไงก็ถือได้ว่าเริ่มต้นกับความห่วงใยกันก่อนส่วนเรื่องราวของกีฬาค่ะเดี๋ยวมีมาฝากกันแน่นอนหลังจากที่พิธีปิดเสร็จสรรพไปแล้วเรียบร้อยนะคะในช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมากับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40นะ41ขออภัย41นะคะที่สุราษฎร์ธานีเกมโอ้เรียกว่างานนี้ท่านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ไปร่วมงานด้วยในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยและไปร่วมติดตามบรรยากาศพิธีปิดด้วยนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในปีนี้สำหรับนักกีฬา

มีมาฝากคุณๆกันค่ะและแน่นอนนะคะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังมาเก็บตกนะคะเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะในฐานะที่ตัวเองก็มีส่วนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมการแข่งขันด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของท่านนักกีฬาและก็เจ้าภาพอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทุกๆภาคส่วนจริงๆค่ะที่พร้อมใจกันในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะในส่วนของการแข่งขันล่าสุดคุณผู้ฟังสำหรับทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตของเราในปีนี้นะผลงานเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะคะอาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ฝึกกันใหม่ก็แล้วกันนะคะในปีนี้สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเราได้มา4เหรียญทองค่ะนะคะ7เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น28เหรียญอันดับ10ของภาคใต้อันดับที่42ของประเทศนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในอันดับกลางๆเนาะถ้ารวบรวม77ประเทศ77จังหวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่น้อยเพราะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนักกีฬาก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอาจจะมีการพลาดเหรียญไปบ้างนะคะอะไรยังไงก็ตามแต่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับน้องๆในการที่จะต้องฝ่าฟันกันต่อไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีในรายการต่อไปนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาเยาวชนของเราในครั้งนี้ด้วยกันละกันเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆพูดถึงกีฬาเยาวชนเอาให้เสร็จสับก่อนก็แล้วกันเนาะนั่นก็คือพูดถึงเจ้าเหรียญทองกันก่อนนะคะในครั้งนี้ก็ต้องยกให้กับกรุงเทพมหานครละค่ะคว้ามาได้126เหรียญทอง96เหรียญเงิน114เหรียญทองแดงนะคะรวมก็336เหรียญอันดับ2เนี่ยเชียงใหม่ค่ะห่างกันพอสมควรในส่วนของเหรียญทองนะคะเชียงใหม่คว้า39เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็43เหรียญทองแดงนะคะอ่ะก็ในส่วนของสุราษฎร์เจ้าภาพเนี่ยอยู่ที่อันดับ5ค่ะนะฮะ29เหรียญทอง16เหรียญเงินแล้วก็30เหรียญทองแดงรวมก็77เหรียญนะคะซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ก็มีพิธีปิดกันไปเสร็จเรียบร้อยมีการส่งมอบธงนะคะเจ้าภาพในปีหน้า2570เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือจังหวัดสุรินเกมนั่นเองนะคะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปในขณะเดียวกันค่ะอย่างที่ตู่บอกเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนก็จะมีการแข่งขันกีฬาอาวุโสซึ่งจะเกิดขึ้นในห้วงวันที่8ถึง14มิถุนายนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่รวมกว่า115ชีวิตที่จะเดินทางไปแข่งขันมีชนิดไหนยังไงกันบ้างเอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาเน้นย้ำให้คุณได้ทราบกันจะได้ร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปกันละกันเนาะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวนะคะของการแข่งขันกีฬาและก็ต้องการกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเอาละนี่คือผลงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดสำหรับสุราษฎร์ธานีเกมของทัพนักกีฬาภูเก็ตค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เพลงเพราะนะคะแล้วมาอัปเดตกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราในช่วงปลายเดือนนี้โอ้มีหลายโครงการที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 16:00 นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: สปอร์ตทูเดย์คุณผู้ฟังเอาละมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะเรื่องแรกกันก่อน3อำเภอ3อบจ.ท้าวิ่งนะคะกิจกรรมดีๆของอบจ.ภูเก็ตก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่งานได้เลยทีเดียวนะคะอ่างเก็บน้ำบางวาดตั้งแต่บ่าย 2:30 เนี่ยใครที่ลงทะเบียนไปแล้ว 3,000 ท่านแรกอย่าลืมนำสิทธิ์ของตัวคุณคือบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันสิทธิ์รับเสื้อรับคูปองและร่วมกิจกรรมนะคะส่วนท่านใดถ้าเกิดลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปในห้วงเวลาดังกล่าวจนถึงบ่ายสองครึ่งจนถึง4:00เนี่ยถือว่าคุณสละสิทธิ์นะเขาจะนำสิทธิ์นั้นให้กับคนที่ walk in ไปสมัครหน้างานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางท่านก็ไปสมัครแต่ว่าไม่ทันในส่วนของ 3,000 ตั้งแต่ออฟไลน์และออนไลน์นะคะอ่ะยังไงก็ฝากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันด้วยกันละกันเนาะนั่นคือ3อำเภอ3อบจ.ท้าวิ่งค่ะในขณะเดียวกันนะคะอีก1กิจกรรมดีๆงานภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดนะ2026นะจะมีการแถลงข่าว29พฤษภาคมนี้ที่ห้างเซ็นทรัลบริเวณลานลมนะคะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันให้คุณๆได้ไปร่วมทั้งพิธีงานแถลงข่าวและส่วนวันงานเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะมาสนับสนุนให้น้องๆที่มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาเทควันโดนะคะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองกันนะคะจัดขึ้นที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินของเทศบาลนครภูเก็ตที่อนุเคราะห์สถานที่นะคะในวันที่31พฤษภาคมส่วนวันแถลงข่าวค่ะอันนี้ใครที่เป็น FC ใครที่เป็น FC โค้ชเชนะคะเรียกว่าโค้ชทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะโค้ชกีฬาเทควันโดเนี่ยนะคะก็จะมาร่วมงานแถลงข่าวกับเราด้วยถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปเจอกันได้ในช่วงบ่ายๆนะคะของวันที่29พฤษภาคมอ่ะอันนี้เน้นย้ำทิ้งท้ายกันละกันกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะจริงๆมีหลายๆกิจกรรมที่น่าสนใจแต่เอาไว้ทยอยแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันและถ้าเกิดว่าสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจคุณเข้าไปที่เพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กิจกรรมดีๆทางด้านกีฬานะคะอยากส่งข่าวกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ด้วยส่วนช่วงนี้นะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆสวทภูเก็ตนะคะอนุเคราะห์ให้กับเราอัปเดตข้อมูลกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 จนถึง 4:00 เย็นโดยประมาณเดี๋ยวส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังดีกว่านะคะและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
8: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก่งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
10: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้ค่ะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะในส่วนของสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและส่งสัญญาณไปในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2569และเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงเป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดชุมพรนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวที่จะนำมาอัปเดตค่ะในส่วนของรายการให้แยกข่าวนะคะก็เป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทุกๆประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่น้องหาเท่านั้นนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะผู้ฟังกับทางด้านของกระทรวงพลังงานค่ะเอาผิดนะคะผู้ค้าน้ำมันที่ถูกเก่งกำไรนะคะช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดนะคะพร้อมได้มีการสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะระงับการจ่ายเงินอุดหนุนกันด้วยซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานนะคะร่วมกับ DSI ค่ะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบนะคะปัญหาการกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางก็มีการพบผู้ค้าบางรายนะคะได้ฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนนะคะหน้าสถานีบริการค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการค้นพบนะคะในรูปแบบของการฝ่าฝืนนะเรื่องของกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวค่ะทั้งทางบกทางเรือซึ่งจากการขยายผลของทีมนะคะสุดซอยกระทรวงพลังงานเองนะคะในคดีที่อ่างทองแล้วก็สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็พบว่าเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังนะคะซึ่งก็มีกระแสนะคะเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็ต้องมีการจับตามองกันอย่างเข้มงวดกันทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็เป็นฐานะผู้เสียหายนะคะได้เข้าแจ้งความนะคะเพื่อดำเนินคดีอายัดขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรการนะคะพร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหานะคะและเตรียมฟ้องนะคะค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการติดตามในเรื่องของวิกฤตน้ำมันหรือว่าการกักตุนน้ำมันเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของการเสนอนะคะไทยช่วยไทยพลัสเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารวันที่19นะคะพฤษภาคมทุกๆวันอังคารค่ะผู้ฟังเขาก็จะมีการประชุมครม.นะคะก็จะมีการนำเสนอนโยบายต่างๆรวมไปถึงภารกิจต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีการที่จะนำเสนอการที่ให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ล่ะค่ะเป็นการต่อยอดเพื่อที่จะเข้าเสนอในส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากที่สภาพัฒน์นะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะร้อยละ 2.5 เป็นผลมาจากการลงทุนนะคะรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนค่ะภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2นะคะเป็นเลข2หลักนะคะครั้งแรกในรอบ11ปีจากการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI ค่ะพร้อมประเมินนะคะว่าหนี้สาธารณะในปีนี้เนี่ยจะร้อยละ68ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังเศรษฐกิจที่ขยายตัวก็ยังไม่สะท้อนผลกระทบนะคะจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้านะคะประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อนะคะในเดือนเมษายนนะคะที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10
และถ้าเกิดว่าไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะก็อาจจะมีการขยับนะคะไปจนถึงร้อยละ69ในปี2571ถึงปี2572ค่ะเพราะมีความที่จะเสี่ยงนะคะที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตนะคะซึ่งวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีการดำเนินการนะคะนำเสนอนโยบายเข้าคลังเข้ามาช่วยเหลือแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยมีการเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงินทั้งสิ้นอยู่ที่200ล้านบาทจากพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาพูดคุยกันแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการให้แยกข่าวโดยทางสวทพงาปิ่นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมพบกับศิลปินมงแทมมารินเต็ม

3พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนอง

0: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16 นาฬิกาหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะก็จะเป็นในช่วงของฝ่ายวิกฤตพลังงานนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะช่วยลดค่าครองชีพนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการ King of นะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงค่ะกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนก็เป็นการปล่อยแถวนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะก็จะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงานะคะก็จะนำโดยนายสุรัตน์ไหลจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมก็เป็นการปล่อยขบวนนะคะ King of การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงค่ะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาโดยมีนายอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่งพวงแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเขาจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานน้ำมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงซึ่งทั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานพาณิชย์นะคะรวมไปถึงไปรษณีย์นะก็ได้มีการปล่อยนะคะในส่วนของขบวนรถพุ่งพวงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นที่นะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันก็มีภาวะที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะอำนวยการผลิตค่ะนำโดยในส่วนของนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงานะคะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรายการถัดไปก็ไปรับฟังในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการนางมุจจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานาประการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร็งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่ยังรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงอย่างรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วเพราะปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจัดหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกระหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างตามราชดำริที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวคล่องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีTIตอนนั้นท่านประจักษ์สุวรรณภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEOสมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนเปิดขายยอมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าวGIภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรครับพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานปศุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ทำนาในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือทำนาประมาณ500,000ไร่ในตอนปี46-47ตอนนี้เหลือแสนไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันเนี่ยแหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแก้วถามพระดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดก็ให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ลงไปไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพคจิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ให้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปี4ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวข้อรวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในทำแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรทุกวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14ถึง15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทั่วประเทศได้ครับ
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกรณิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจง สิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสารพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ก็ได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่แล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
6: ครับสวัสดีครับผมนายรัฐการโชติมากรครับก็เป็นผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับ
7: สำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระวรีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายได้ าจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรบรรเทาผลกระทบราคาเคมีภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
12: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพิณเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: 老爷子，木马开嘎木，
1: 你们认得公
0: 鸭子，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

ผู้ฟังครับรายการท้องถิ่นของเรารายงานตัว10 นาฬิกานะครับกับ21 นาทีนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็พาไปไกลครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะพี่น้องครับ18 พฤษภาคม 2569นะครับผักปลาซาตายนะครับลังจะเจอพบในรายการเจ้าฐานนะครับภูเก็ตนะครับ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกา1 ชั่วโมงตรงนั้นตอนนี้ก็มาบรรยากาศนะครับในบทเพลงตามเขาเรียกว่าแบบฉบับคนตายบ้านเรากับรายการท้องถิ่นบ้านเรานะครับพี่น้องครับกสิบหกจุดเจ็ดห้าเหมือนเดิมกับสวทภูเก็ตนะครับ1 ชั่วโมงก่อนกรมตรงจัดนะติดตามได้ทางเพจและคลื่นวิทยุนะครับเพจทางสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับอากาศเล็กเดียวพี่น้องหลายคนคงจะตกอกตกใจนะครับเพราะว่าลงมาหนักทีเดียวนะครับทั้งฝนทั้งลมพี่น้องครับก็เมื่อที่ผมได้กล่าวนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าในช่วงวันที่14จนถึงวันที่18นะครับพี่น้องครับอันตรายกับเกี่ยวกับพายุฝนนะครับณวันนี้ก็มีการเตือนเมื่อจะเป็นอุตุนิยมวิทยาและก็ทางเจ้าท่าก็ดีนะครับยังคงเตือนนะครับในทะเลอันดามันของเรานะครับอาจจะมีคลื่นลมนะครับค่อนข้างสูงถ้าหากว่ามีฝนตกหนาแน่นนะครับเมื่อกันที่ผ่านมาเมื่อประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วพี่น้องครับนักโอการนะครับนะพื้นที่นะครับที่กลางเต็นท์นะครับในสนามต่างๆนะครับการน่าเป็นห่วงพี่น้องครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็แลในคลิปแลในโลกโซเชียลนะครับก็ปรากฏว่ารณีรานาดพี่น้องครับนะทั้งเต็นท์ทั้งเก้าอี้ทั้งร้านค้าร้านผ้านะครับพี่น้องครับครับเต็มนะครับเปียกแล้วก็ลงในก็เรียกว่าน้ำที่มันคั่งนะครับแล้วก็ล่มผ่านะครับพายุผ่าพี่น้องครับแรกเดียวเข้าไปในเพจของจังหวัดกระบี่นะครับพี่น้องครับนะวันนี้กระบี่ค่อนข้างหนักทีเดียวทางน้ำนะครับเพราะว่ามีทั้งลมทั้งฝนนะครับมีพายุพี่น้องครับแล้วก็ทำให้พี่น้องนะครับตกเรือนะครับเมื่อวานก็เป็นพี่น้องตกเรือนะครับน้องๆจากจังหวัดกระบี่เป็นเพชรไช่นะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องครับผมยังไม่ได้ทราบว่าเป็นใจเป็นยิ่งแรกเดียวนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับซึ่งพายคยักอยู่ที่ในคลองแล้วก็ปรากฏว่าก็คยักล้มนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพายคยักแล้วก็มีชูชีพแจ็คเก็ตนะครับร่วมใส่อยู่ไหมนะครับก็ตอนนี้ทางกระบี่ก็ได้ขน5กันอยู่นะครับพี่น้องครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนะครับของพี่น้องชาวกระบี่นะครับแล้วก็ทางจังหวัดภูทางจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังห้าอยู่ตอนนี้ก็ขอได้ห้าได้เร็วๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่างไรก็ขอย้ำเตือนกับพี่น้องจังหวัดภูเก็ตนะครับนะท้องทะเลอันดามันของเรานะครับแล้วก็บนบกพี่น้องครับนะเรื่องของต้นไม้เรื่องของกิ่งไม้นะครับนะถ้าหากว่ามีลมพายุพี่น้องครับบางที่ถ้าหากว่าเราสามารถงดรถขับไปขับมาได้นะครับก็ยิ่งดีพี่น้องครับพักก่อนนะครับนะตามอาคารตามในพื้นที่ที่สามารถพักได้ก่อนนะครับพี่น้องไม่ต้องรีบเพ่งนะครับที่จะเดินทางก่อนนะครับถ้าหากว่ามันมีทั้งพายุมีทั้งลมมีทั้งฝนที่หน้าแน่นนะครับพี่น้องครับนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับนะปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องครับแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวพี่น้องที่นำพานักท่องเที่ยวไปยังเกาะกิ่งต่างๆพี่น้องครับอย่าลืมนะครับแจ็คเก็ตชูชีพสวมใส่ให้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็พี่น้องเจ้าประมงพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ก็แล้วแต่มีเครื่องหรือว่าพายเรือไปห้างฟังกลายฟังก็แล้วแต่พี่น้องครับนะถ้ามีอยู่ชีพแล้วพี่น้องครับให้ห่วงถ้ามีอยู่ชีพแล้วผมคาดว่าทุกคนนะครับถือว่ารอดชีวิตแน่นะครับนะแต่ถ้าหากไม่มีอยู่ชีพนะก็พลัดลงพลัดตกลงไปนะครับในน้ำนะครับมันก็ยิงว่ายน้ำไม่เป็นพี่น้องครับยิงสูญเสียนะครับนะก็ไม่ทีลำพลือนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้ามีแจ็คเก็ตชูชีพก็ไปนะครับนะอย่าพี่น้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถ้าพี่น้องประมาทแล้วมันสามารถทำให้ชีวิตมันจะต้องสูญเสียไปได้นะครับก็ต้องข้อให้ทุกท่านได้ช่วยกันนะครับในการเซฟตี้นักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ของถันนะครับไม่ว่าจังหวัดกระบี่ก็ดีนะครับจังหวัดภูเก็ตก็ดีพังงาก็ดีพี่น้องครับในพื้นที่อันดามันของเรา3 จังหวัดของเรานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของความเป็นเขาเรียกว่า
ในช่วงจังหวะพนีนะครับพี่น้องครับหลายๆท่านอาจจะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติที่มันสวยงามแต่ว่าบางครั้งก็บางคราก็ธรรมชาติที่สวยงามบางทีมันก็ทำลายนะครับนะเป็นความเป็นธรรมชาติที่ทำลายสามารถทำลายได้มันไม่ใช่แบบมนุษย์ทำลายเนี่ยมันก็อีกแบบนึงนะครับแต่ธรรมชาติทำลายมันก็อีกแบบนึงนะครับฉะนั้นแล้วก็เราจะต้องบางทีต้องมีจิตสำนึกนะครับในการดูแลมันให้ดีที่สุดสำหรับดูแลความเป็นธรรมชาติดูแลความเป็นทรัพยากรที่มันมีอยู่ในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำก็แล้วแต่นะครับมีต้นไม้เยอะๆนะครับมีต้นไม้ที่สามารถอยู่กับเราได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อพวกเรานะครับแล้วก็ไล่คนไล่ถันก็ใช่นะครับในเรื่องประโยชน์ของมันนะครับเพื่อที่จะให้ไปตามวิถีชีวิตของพวกเรานะครับในการเป็นอยู่นะครับในบนโลกนี้นะครับด้วยการเขาเรียกว่าแบบไหนพี่น้องแบบไปด้วยกันนะครับธรรมชาติกับเราก็ไปด้วยกันอยู่พึ่งพิงนะครับกันและกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีงามพี่น้องครับ

รรมชาติให้พึ่งพิงชีวิตคนพึ่งพิงธรรมชาติธรรมชาติให้ใจเราให้ใจก่อนที่จะปลูกต้นไม้โดยมือเรานะครับใจส่งใจเราก็การอยู่ที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทางอ้อมทางตรงหลากหลายพี่น้องครับณปัจจุบันที่ดังในโลกโซเชียล 5S เขาเรียกว่า 5S ไล่หลากหลายชนิดนะครับเห็ดเม็ดเห็ดไร่ต่างๆนี่ก็ธรรมชาติเรามีต้นยูคาลิปตัสเขาเรียกต้นยูคาลิปตัสนะครับหรือว่ากระถินนะครับนะมีเยอะๆแล้วก็ในป่ากระถินก็จะป่ายูคาลิปตัสก็จะมีพวกเซลล์เจริญเติบโตแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะครับที่ไร่เราได้ไปเก็บกันนะครับเห็ดโคนตามป่าย่างพี่น้องครับเห็ดฟางตามแถวที่มีพวกต้นปาล์มอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะพึ่งพิงธรรมชาตินะครับเพราะธรรมชาติยังให้ประโยชน์เรามากมายฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการดูแลธรรมชาติให้คงอยู่กับเราตลอดไปอย่าทำลายมันนะครับพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ว่าโดนลมพายุแล้วก็ทำให้มันพังทลายเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่ปลูกอยู่เลยนะครับบางทีทีเป็น10 20รายไม่มีต้นไม้เลยธรรมชาติทำโทษนะครับก็เหมือนกับพอลมมาพายุมานะครับก็ปัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่เก่านะครับฟ้ารุ่นนะครับหรือว่าหลังคานะครับปิ้วไปนะครับหรือว่าเต็นท์ที่เรายื่นนะครับเต็นท์งานเต็นท์งานคอนเสิร์ตนะครับงานที่จัดขึ้นในบริเวณที่เป็นท้องกว้างนะครับที่ไม่มีต้นไม้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่เราเห็นนั่นก็คือการทำลายของมันธรรมชาติทำลายนะครับประโยชน์สิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนนะครับตีถ้ากว่าเราปลูกมันมากมากมันก็ไปเขาเรียกว่าไปสกัดนะครับสึนามิที่ผ่านพ้นมาหลากหลายคนก็รู้สึ่งถึงประโยชน์ของมันนะครับที่ทำให้บ้านไร่ๆลั่งชุมชนและชุมชนสามารถอยู่ได้โดยที่ว่าไม่โดนคลื่นใหญ่นะครับไม่โดนน้ำพัดพาไปก็เพราะว่าปลาใจเลนนะครับต้นโกงกลางใหญ่ติดกันกว้างระว่างน้ำเลนะครับกับพื้นที่ดินนะครับบนบกนะครับกับน้ำเลพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต้นไม้ที่สามารถให้ซึ่งที่มีชีวิตได้อยู่นะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับกับพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ณวันนี้ภูเก็ตเรามีไร่พื้นที่ถูกทำลายบนเขาถูกทำลายต้นไม้ไม่มีนะครับถ้าว่าเราทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถปลูกมันได้ไหมนะครับก็ไม่รู้ว่าณวันนี้โครงการหลายๆโครงการก็มันค่อนข้างน้อยลงสำหรับการปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับพี่น้องครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันแบบไหนนะครับต้นไม้มันจะให้ไปเรื่อยๆคงไม่ได้นะครับอย่างไรก็ต้องฟื้นฟูมันอย่างไรก็ต้องปลูกทดแทนมันนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าใจเล่นก็แล้วแต่พี่น้องครับธรรมชาติช่วยเราไว้ได้เสมอแล้วก็ธรรมชาติสามารถสร้างรายได้ให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุ้งห้อยผูป่าพี่น้องครับในป่าใจเล่นพี่น้องคงจะเป็นพี่น้องคงจะเห็นห้อยจุ๊บแจงฮะนะครับที่ที่กระมาค่ายกันห้อยกันห้อยควายนะครับก็เรียกว่ามีสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าใจเล่นปูดำพี่น้องครับตัวใหญ่ๆนะครับในป่าใจเล่นที่สมบูรณ์พี่น้องครับมีคลองต่างๆที่สามารถตกปลากระพงแดงปลากระพงข้าวนะครับที่มันเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับที่อยู่ในด้วยความธรรมชาติปลาดุกทะเลนะครับที่มันเป็นอยู่ธรรมชาติพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถหาได้กับธรรมชาติที่มันสมบูรณ์แบบโดยที่พวกเราไม่ได้ไปทำลายมันนะครับพวกเราฟื้นฟูมันตลอดนะครับมันหญิงอนุรักษ์มันหญิงเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ของพวกตัวน้อยๆปลาตัวน้อยๆปูตัวน้อยๆนะครับกุ้งตัวน้อยๆก็จะอยู่แทบนั้นก่อนนะครับนะครับเพราะว่าใหญ่โตก็จะออกไปในทะเลกว้างนะครับนะครับพี่น้องครับขยักพายขยักเข้าไปในป่าชายเลนขยักสะท้อนซ้ำดำนะครับนะพายไปในป่าชายเลนนักท่องเที่ยวพายไปนะครับมีร้านอาหารอยู่ในป่าชายเลนร้านอาหารที่เป็นครัวชุมชนนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าห้าผ
วกวัตถุดิบ5พวกปู5พวกห้อยนะครับกุ้งหอยปูปลานะครับมาส่งต่อให้กับร้านอาหารครัวชุมชนนะครับแล้วก็มีเยาวชนนะครับนะเยาวชนไกด์เยาวชนมัคคุเทศก์เยาวชนนะครับก็สามารถที่นำพานักท่องเที่ยวลงขยักนะครับไปท่องเที่ยวในคลองต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ที่คลองแทบๆบ้านบางโรงพี่น้องครับตำบลปากคอกนะครับนะที่เราเห็นแล้วก็อีกทีที่คลองมุดงนะครับก็เป็นที่ที่สามารถที่นำพานักท่องเที่ยวนะครับไปชมธรรมชาติเราไปดูสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติพี่น้องครับบางทีเพ้อๆเราก็จะพบตัวนาคเป็นฟุ้งนะครับพี่น้องครับนาคก็พี่น้องถ้าเคยเห็นก็เป็นเหมือนกับวูแมวน้ำนะพี่น้องครับแมวแต่เป็นแมวทะเลนะครับนะไม่ใช่เป็นแมวบนบกแต่ว่ามันเป็นแมวเขาเรียกนาคเหมือนกับว่าแมวในแมวน้ำแทบยุโรปที่อยู่ในที่เย็นแมวตัวย่อยอยู่ชายฝั่งตัวย่อยนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนะครับในบ้านเราเนี่ยจะเป็นแมวน้ำเหมือนกันในประเภทนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นก็เรียกว่าตัวนักนะครับพี่น้องครับคล้ายๆแมวน้ำตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เท่าบ้านเขาเราตัวเล็กๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็มันก็จะยู่ขู่กับปลาชายเลนแล้วก็ยู่ขู่กับพวกเรานะครับเราก็จะเห็นบางทีมาเล่นกันเป็นฟุ้งนะครับพี่น้องครับเที่ยวถาซักเที่ยวคลองถาเรือนะครับคลองบางลาเราก็จะเห็นตัวนักนะครับคลองตามคลองอุดงอะไรต่างๆนะครับเราก็เห็นตัวนักเข้ามาเล่นกันนะครับเมื่อมันอุดมสมบูรณ์เมื่อมันไม่มีคนทำลายธรรมชาตินะครับพวกนี้มันก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันโดนทำลายมันถูกรบกวนนะครับมันก็จะไม่สามารถให้เราเห็นเสื้อแมวคราวหรือว่าตัวแมวคราวพี่น้องคงจะเคยเห็นก็เรียกว่าเสื้อปลานะครับเสื้อปลามันก็ออกมาได้ก็ตรงเมื่อที่ว่ามันเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มันมาห้าหันแต่ถ้าหากว่าหันมันไม่มีมันไม่อุดมสมบูรณ์ถูกรบกวนโดยถูกรบกวนโดยมนุษย์นะครับเสื้อแมวคราวมันก็จะไม่ออกมาในปัจจุบันออกมาถูกรถชนนะครับนะแถวปากคอกได้ไล่ทีไล่ตัวอะไรพี่น้องครับมันเสียชีวิตโดยคามถนนนะครับมันตัวคล้ายๆลายเสื้อพี่น้องครับจะเป็นเสื้อก็เรียกว่าเป็นประเภทแมวเสื้อนะครับนะหลายคนก็คงจะรู้จักกันพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของธรรมชาติซึ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราต้องเอามันอยู่กับพวกเรานะครับการดำรงชีวิตของพวกเรากับธรรมชาติที่อยู่คู่กันแล้วก็ช่วยเหลือต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราช่วยเขาช่วยเรานะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันสามารถทำให้พวกเราคงมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับหลายคนนักท่องเที่ยวหลายคนหลายประเทศเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาประเทศไทยเพราะว่าเรายังมีธรรมชาติที่เขียวชอุ่มสวยงามนะครับไปโดยก็เรียกว่ามีทั้งป่าทึบป่าดิบนะครับป่าเบญจพรรณมากมายนะครับหลายป่าทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับประเทศไทยของเรานะครับพี่น้องครับชีวิตชนบทคนเดินดินนะครับก็อารักอภกา

ไปยังผู้รับฟังอยู่นะครับพี่น้องครับเห็นว่าพ่อโสพลเกี่ยมการแอบฟังอยู่คนแล้วก็พี่แดงนะครับจากการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณมากๆครับข้อเพลงสองคนข้อเพลงได้นะครับสองคนนั้น

ความสุขนะครับความสุขคนเดินดินความสุขของปุถุชนธรรมดามันก็มีความสุขของมันอยู่แล้วในตัวของเราครับก็เรียกว่าไม่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต้องข้อไร้หมากสำหรับพี่น้องที่อยู่ชายพี่น้องที่ก็เรียกว่าอยู่ตามชนบทตามบ้านนะให้กำลังใจทุกๆคนวันนี้เป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับมันนะครับเรียนรู้กันไป

0: แม้ชีวิตจะต้องเจออะไรสักแค่ไหนครับนั่นเหนื่อยสักแค่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเจอแม้มันจะเป็นอุปสรรคแต่ท่านผ่านได้หลายคนผ่านมาพ่อแม่เราผ่านมาปู่ย่าตายายเราผ่านมาเราจะผ่านไม่ได้เจียวหรือเรียนรู้กับมันครับทดสอบจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งอย่าอ่อนแอเมื่อนั่งลงก็ต้องยกขึ้นเมื่อล้มลงก็ต้องยกขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราล้มเราลุกนะครับเราก็เรายืนยัดนะครับอย่างทรนงเราสามารถประคองตัวตนของเราให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่าลืมหันไปเลยข้างล่างสำหรับคนที่ตกเหมือนเราคนที่ล้มเหมือนเรานะครับนำพาชีวิตของเขาให้ขึ้นมานะครับจูงมือเขาขึ้นมาโอมเขาขึ้นมานะครับเพื่อสิ่งที่ดีๆเพื่อเดินด้วยกันแม้ว่ามันจะอัตคัดขัดส้นสักแค่ไหนพี่น้อง
1: ครับ
0: ชีวิตเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องเดินไปแม้จะต้องพบกับสิ่งที่มันเหมือนกับทำลายชีวิตเราจบลงเสียดายครับเสียดายพ่อแม่ที่ประคองชีวิตเรามาตลอดแล้วก็พ่อแม่ซ่อนเราตลอดนะครับเราก็อยากให้ทุกคนได้มีความรู้สึกว่าเราสามารถกระหายชันใจแล้วก็สามารถเดินไปได้ดังพ่อแม่ดังบรรพบุรุษของเราที่เดินกันนะครับเมื่อนพี่น้องครับผมเคยเหล่าเสมอผมเคยยกตัวอย่างเสมอลูกพราวต้นหนึ่งเดินทางมันมาจากไกลทีเดียวพี่น้องครับบางทีข้ามน้ำข้ามเลยลอยตุ้มบงตุ้มบงตุ้มบงมาเรื่อยลอยมาพายุพัดลมแข้งผ่านหน้าผ่านร้อนผ่านขืนผ่านลมจนในที่สุดมาอยู่นาทีแห่งหนึ่งมาอยู่ชายหาดชายหาดหนึ่งแล้วที่สุดน้ำมันก็พาขึ้นไปบนบกแล้วก็สามารถยืนยัดด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเจาะลูกมันออกมาแล้วก็ชนใจลงไปในดินนะครับแบบแตกยอดขึ้นมาเป็นต้นนะครับณวันนี้ต้นพราวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถมีทางพราวมีลูกเวลาลมแข้งพี่น้องสังเกตแลครับเวลามีพายุพี่น้องสังเกตแลว่าต้นพราวนะครับถึงมันจะเวี่ยงไปซ้ายเวี่ยงไปขวานะครับใบมันจะโน้มอ่อนแรงตามลมแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหักโค่นลงได้มันสามารถรับลมพาไปทางซ้ายพาทางขวาได้เสมอเสมอนะครับที่สุดมันก็ยังยืนของมันยืนย่องทรนงของมันก็เช่นเดียวกันกับพวกเราที่จะต้องยืดในแข้งนะครับแม้ว่าจะเจอกับพายุไรแม้ว่าจะเจอกับคนสักแค่ไหนจะเจอสังคมแบบไหนก็แล้วแต่จะเจออะไรมันทำลายเราก็แล้วแต่เราสามารถยืนขึ้นแล้วก็สู้เสมอเสมอนั่นคือสิ่งที่งดงามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรามาให้เรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือพ่อแม่ของเราที่ซ่อนเราไว้นะครับคนจีนพี่น้องครับก็ซ่อนให้อดทนแม้ว่าจะอยากเย็นแค่ไหนก็ต้องทนต้องสู้นะครับลำลากันไปก่อนครับพี่น้องครับวันนี้สำหรับรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับจะเจอกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ลมพายุสำหรับลมฝนนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับอย่างไรพี่น้องครับก็อย่าประมาทระมัดระวังนะครับอันตรายมีอยู่เสมอนะครับถ้าหากว่าเราประมาทถ้าหากว่าเราลืมตัวลืมตนนะครับพี่น้องครับลำลากันไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับ

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการ

สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตคัดเลือกวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนร่วมถวายความอาลัยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้โดยย้ำเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนิกรมารีนบริษัทเรือนำเที่ยวชั้นนำของจังหวัดภูเก็ตฝ่าวิกฤตพลังงานชูเกาะเฮโมเดลพลังงานสะอาดขานรับนโยบายรัฐบาลโซล่ารูฟท็อปเทศบาลตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเร่ง4โครงการป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับฤดูฝนพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: ชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตคัดเลือกวัดชัยทารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนรวมถวายความอาลัยวันนี้วันที่18พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4มุกหลังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยทารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยทารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงในช่วงวันที่19-22พฤษภาคมนี้โดยเน้นย้ำเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งวันนี้วันที่18พฤษภาคม2569นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามันระหว่างวันที่19-22พฤษภาคม2569ทั้งนี้ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงจังหวัดภูเก็ตจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคาดว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรส่งผลให้การเดินเรือในช่วงดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงติดตามข่าวสารจากทางราชการและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
12: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
13: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: นิโกมารีนบริษัทเรือนำเที่ยวชั้นนำของจังหวัดภูเก็ตฝ่าวิกฤตพลังงานชูเกาะเฮเป็นโมเดลพลังงานสะอาดขานรับนโยบายรัฐบาลโซล่ารูฟท็อปจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มสูงขึ้นหลายธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตเริ่มหันมาปรับใช้พลังงานทางเรือเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหนึ่งในนั้นคือบริษัทนิกรมารีนผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตที่พัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบบนเกาะเฮหรือเกาะกะหังบีดเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนเครื่องปั่นไฟดีเซลลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานบนเกาะและเรือนำเที่ยวสอดรับกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปนโยบายพลังงานสะอาดของรัฐบาลนางวิลินทราประภากิจยศพัฒน์ประธานกรรมการบริษัทนิกรมารีนจำกัดเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักบริษัทจึงหันมองแนวทางลดค่าใช้จ่ายควบคู่กับการสร้างงานให้พนักงานด้วยการจัดตั้งแผนกช่างไฟฟ้าและเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์อย่างจริงจังโดยช่วงแรกบริษัทลงทุนประมาณ 300,000 บาทเพื่อทดลองติดตั้งระบบและให้พนักงานเรียนรู้การใช้งานก่อนจะพัฒนาต่อยอดและลงทุนเพิ่มกว่า2ล้านบาทจนสามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์ได้เต็มรูปแบบตลอด24ชั่วโมงจากเดิมที่มีค่าใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าสูงถึงเดือนละ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทปัจจุบันสามารถลดค่าไฟฟ้าจากเดิม 60,000 ถึง 70,000 บาทเหลือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังมองว่าพลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเป็นทางรอดสำคัญของธุรกิจในยุคต้นทุนพลังงานผันผวนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนหันมาเรียนรู้และใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างความยั่งยืนในอนาคตปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลราไวยอำเภอเมืองภูเก็ตเร่งเดินหน้า4โครงการป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับฤดูฝนนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงของตำบลราไวยว่าเทศบาลตำบลราไวยกำลังเร่งดำเนินโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมจำนวน4โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันซ้ำซากที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของตำบลราไวยมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยก่อนดำเนินโครงการเทศบาลตำบลราไวยได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำอย่างละเอียดพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดแตกต่างกันบางช่วงมีความกว้างประมาณ3เมตรบางช่วงเหลือเพียง2เมตรหรือประมาณ1เมตร50เซนติเมตรส่งผลให้การระบายน้ำไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลจึงได้ออกแบบระบบรางระบายน้ำใหม่โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำให้มีขนาดเหมาะสมและเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถไหลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดการสะสมของน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนายกเทศมนตรีตำบลราไวยยังกล่าวว่าขณะนี้เทศบาลได้มีการเร่งผลักดันทั้ง4โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเนื่องจากหากเข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานก่อสร้างรวมถึงสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นสูงอาจทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามคาดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นผลโครงการในช่วงฤดูฝนปีนี้ว่าระบบระบายน้ำที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงใหม่จะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์น้ำได้มากน้อยเพียงใดแม้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดในทันทีแต่เชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้หลังโครงการแล้วเสร็จเทศบาลตำบลราไวยยังมีแผนสำรวจจุดอ่อนและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำในคลองและลำรางสาธารณะอื่นๆอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลราไวยอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องการเพิกถอนการให้ค่ะการให้เป็นสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นนะคะกรณีใดบ้างที่ผู้ให้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับไปแล้วจะเรียกคืนทรัพย์สินของตนได้เรามาดูกันค่ะถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับประทุษร้ายผู้ให้อย่างเช่นผู้รับอะค่ะทำลายร่างกายผู้ให้จนเป็นอันตรายสาหัสกรณีนี้ค่ะสามารถยกเป็นเหตุในการเพิกถอนการให้ได้ข้อ2ค่ะผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือถูกหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงอย่างเช่นการไปโพสต์ประจานผู้ให้โพสต์ด่าทำให้เขาเสียหายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ยกอ้างได้ค่ะข้อ3ผู้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถให้ได้ในเวลานั้นอย่างกรณีที่พบกันได้บ่อยก็คือแม่โอนที่ให้ลูกก่อนที่จะมีการโอนที่นั้นลูกเลี้ยงดูปูเสือแม่เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้รับโอนที่จากแม่แล้วกลับกลายเป็นคนละคนไม่ดูแลไม่ส่งเงินให้ไม่มีการสอบถามใดๆทั้งสิ้นกรณีเช่นนี้ค่ะหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ให้สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ด้วยเหตุเดียวกันได้ตัวอย่างที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สาขาชุมแพได้มีโอกาสได้ไกล่เกลี่ยนะคะมีคุณแม่ท่านนึงค่ะเข้ามาขอพบพนักงานอัยการมาแจ้งพนักงานอัยการว่าลูกไม่ส่งเสียเลี้ยงดูจากที่เคยส่งเงินให้ปัจจุบันก็ไม่ได้มีการส่งเงินให้แล้วพนักงานอัยการก็สอบถามและได้มีการประสานทางโทรศัพท์กับลูกของคุณแม่ท่านนี้ค่ะลูกก็ให้ข้อเท็จจริงว่าตนเองเป็นข้าราชการบำนาญก่อนที่จะเกษียณก็รายได้ก็ยังมีมากอยู่ยังสามารถส่งให้แม่ได้แต่ปัจจุบันรายได้มันหายไปครึ่งนึงประกอบกับตนเองนั้นป่วยเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทำให้เงินทองขัดสนส่งให้แม่ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่สามารถส่งให้เลยถ้ามีข้อเท็จจริงเพิ่มว่าแม่โอนที่ให้ลูกไปแปลงหนึ่งถ้าลูกไม่ส่งเสียแม่จะเอาที่คืนซึ่งลูกก็ได้ตอบแม่กลับไปว่าถ้าแม่จะเอาคืนก็ประสงค์จะโอนคืนให้ได้แต่ตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆค่ะพนักงานอัยการก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์ใจกันว่าจะหาทางออกร่วมกันยังไงผ่านทางโทรศัพท์นะคะโดยที่พนักงานอัยการก็นั่งฟังด้วยท้ายที่สุดอะค่ะทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์ใจกันทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอย่างอื่นท้ายที่สุดแล้วแม่ก็จะไม่เอาที่คืนลูกก็จะพยายามส่งเสียแม่เท่าที่ทำไหวแล้วก็ทั้งสองก็กลับมารักกันปองดองกันเหมือนเดิมการไกล่เกลี่ยวันนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะไม่มีการแตกหักระหว่างแม่กับลูกหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการโรคบันเทิงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังโรคบันเทิงข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30ตังค์ทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง คลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ทางตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการตักตอนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการจราธรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่านี่สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร แต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทย plus ที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทตัวทำเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่อยากพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
10: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตรา เร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT1 ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ธนาคารยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

0: 10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่า

0: ลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
0: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแ
6: ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสภาวะอากาศช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีอากาศในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลกระทบฉบับเล็กชาวนี่เขาบอกจะมีผลกระทบถึงวันที่18แต่ว่าตอนนี้นะคะขยายไปเป็นวันที่21แล้วนะคะ เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะฉบับที่12นะคะโดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21นะคะพฤษภาคมนี้นะคะโดยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะwww.tmd.go.th นะคะรัวสายด่วน1182ตลอด4ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะคะนี่คือสภาวะอากาศที่เราจะต้องเจอกันไปจนถึงวันที่21ก็ไม่แน่ใจว่าลัง21นี่ก็จะมีการประกาศตอบอีกไปอีกไหมนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลับมาพบกันไหมตอบโลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตบริโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์รัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแม่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดนะคะ
2: เช่นเดียวกับนางมินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำวันเสด็จแม่ท่านติ่นประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านตลอดแล้วยายมีชีวิตอย ูมาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตราย
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่ากงกางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้าน3ช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาลิชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Pay for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: ถ้าเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า เปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นาทีของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
10: ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหาเรือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุสได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาทั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแก้มใสรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งลดระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593 สารคดีรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
15: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนาม แมคทีวูคันทรีคลับในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พา69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โวดโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
16: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒวิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒวิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
17: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจับกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
16: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่น ขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมาน
18: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมช
22: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอย

นั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติๆทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลื้อมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลื้อเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4 คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกๆพี่สองตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนส์กล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็น2 ส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องยั่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นมีน่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
9: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห่วงวันที่18-24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 น.วันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: นมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนกรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดของเราท่านทั้งหลายขอความเจริญในศีลในธรรมจงมีแด่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระครูสมุสมพรญาณวุฒโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระทองวัดพระถุดอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้เป็นองค์ปาฐกถาธรรมในวันนี้เพื่อมาให้ข้อคิดข้อธรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการฉีดวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ญาติโยมอีกวาระหนึ่งในวันนี้ฮะญาติโยมทั้งหลายจะได้รับฟังปาฐกถาธรรมในเรื่องคนสำราญงานสำเร็จเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปคนสำราญงานสำเร็จโยมได้ฟังคำนี้แล้วรู้สึกจะบางคนบางท่านก็จริงหรือเปล่าบางคนบางครั้งก็น่าจะใช่แล้วแต่บุคคลเพราะว่าบางครั้งบางทีหลายคนทำงานเนี่ยไม่สำราญแต่งานก็สำเร็จบางคนทำงานสำราญงานก็ไม่สำเร็จก็มีมันต้องมีแล้วแต่บุคคลแต่ว่าในที่นี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมะหรือว่าแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติว่าเวลาเราทำการทำงานเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีทั้งความสุขความสำราญงานเราก็มีความสำเร็จก็มีความสุขในงานที่เราทำด้วยนั่นหมายความว่าคนสำราญไม่ใช่คนไม่มีปัญหานะโยมนะเวลาเราทำงานไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรนะแต่ว่าคนที่อยู่กับงานอยู่กับงานที่มีปัญหาได้อย่างเข้าใจรู้จักวิธีการในการแก้ไขรู้จักวิธีการในการดำเนินงานให้เป็นไปจนประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ยทำงานด้วยเจอปัญหาด้วยสามารถอยู่กับปัญหาแก้ไขปัญหาได้นั่นแสดงว่าต้องมีหลักวิธีการในการประพฤติปฏิบัติหรือว่าหลักคิดหลักใจหลักชัยในการนำไปใช้ในการดำเนินงานดำเนินชีวิตของเรานั้นคนสำราญคนที่มีใจเบิกบานกับงานที่เราได้ทำแม้งานนั้นจะมีอุปสรรคแม้งานนั้นจะมีความยากความลำบากแต่เราก็มีความสุขในการทำงานที่เราได้ทำนั้นไม่ใช่ว่าคนสำราญงานสำเร็จอยู่หูทำงานอะไรมันก็มีความสุขไปหมดแน่นอนว่าชีวิตของคนเราในความเป็นจริงใช่ไหมคุณโยมเราทำงานสิ่งใดก็แล้วแต่งานจะมากงานจะน้อยงานจะหนักงานจะเบาก็ต้องมีบ้างแหละในความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์หรือว่าความหนักที่เกิดขึ้นในกิจการงานที่เราทำเนี่ยทำยังไงเราถึงจะบริหารจัดการไปด้วยกันให้ได้วันนี้เนี่ยก็เลยนำเสนอธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของคนสำราญงานสำเร็จหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านกล่าวไว้ว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราจะมาฟังในวันนี้ว่าการทำงานเราทุกคนนี่แหละเราก็ต้องทำงานเพราะทำงานแล้วเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราก็คือต้องมีปัจจัย4ที่เราได้มาจากการทำงานนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ที่ขยันผู้ที่หมั่นเพียรในการขยันในการหมั่นเพียรในการทำงานย่อมหาทรัพย์ได้ที่เราทำงานกันทุกวัน ทุกคนทุกท่านญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยก็คือเราเพื่อที่จะหาทรัพย์เพื่อที่มายังอัตภาพสังขารร่างกายในการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปให้อยู่ได้นั่นเองฉะนั้นเราจะมีศิลปะในการทำงานศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขสนุกกับการทำงานอย่างไรบ้างวันนี้จะได้นำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากไว้เป็นข้อคิดข้อธรรมมานำเสนอให้ญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจในหน้าที่การงานของเราอย่างสมดุลกันกับการดำเนินชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานของพวกเราศิลปะในการทำงานให้มีความสุขหรือว่าทำยังไงทำงานแล้วเรามีความสุขไปด้วยท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านก็พูดไว้บอกเราท่านทั้งหลายไว้การทำงาน ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่โดยความสุจริตด้วยความถูกต้องด้วยความมีสติอยู่กับงานที่เราทำนั้นทำยังไงให้เรามีความสุขกับงานนั้นๆข้อแรกท่านบอกว่าเวลาเราทำงานท่านโยมให้เราทำด้วยใจรักใจรักหมายความว่ามีความรักในงานที่เราทำมีความรักในงานที่เราทำทำงานด้วยความพอใจทำงานด้วยใจที่เรารักในงานนั้นด้วยความเต็มใจด้วยความเข้าใจในงานที่เราทำโยมถ้าเราทำด้วยงานสิ่งใดกิจสิ่งใดหน้าที่ใดที่เราได้รับผิดชอบเราทำแล้วเกิดความชอบความพึงพอใจความรักในงานนั้นโยมว่าเรามีความสุขไหมมีแต่เมื่อใดก็แล้วแต่งานที่เราทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบหรือที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราเราทำไปมันไม่ชอบไม่พึงพอใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโยมคิดว่าเราจะมีความสุขไหมทำไปด้วยบ่นไปด้วยทำไปด้วยทุกข์เครียดไปด้วยกับงานที่เราทำอันนี้สิ่งนี้จะทำให้เราทำแล้วไม่มีความสุขนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่เราทำงานเนี่ยถ้าเราทำในงานที่ชอบของเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขในงานที่ทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จสู่ความสำเร็จของเราคือฉันทะนี่แหละรักในงานที่เราทำเมื่อเรารักในงานที่เราทำแล้วเราจะหมั่นเพียรตั้งใจที่จะพยายามทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จแล้วงานก็เราก็มีความสุขไม่เกิดความทุกข์ในขณะทำงานจนเกินไปแต่เมื่อไรที่เราใจของเราไม่รักงานนั้นเราต้องพยายามปรับนั่นคือปรับใจของเราปรับจิตปรับใจของเรายอมรับปรับปรุงปรับใจของเราในการที่จะทำงานนั้นให้ได้ถึงจะบริหารจัดการงานให้มีความสุขได้ประการที่สองท่านก็บอกว่าให้เราเวลาทำงานอย่างไรให้เรามีความสุขรู้จักสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นด้วยนะกับบุคคลอื่นสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นก็คือกับเพื่อนร่วมงานแน่นอนคุณโยมเวลาเราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่เป็นรัฐทัศวิหากีตอะไรต่างๆหรืองานที่เราทำอยู่มันต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นการสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญหลักทางพุทธศาสนาท่านก็เน้นย้ำทำความเข้าใจให้ญาติโยมได้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือหลักของการผูกมิตรไมตรีอันดีต่อกันแต่นักพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ใช้หลักอะไรเรื่องของสังคหวัตถุธรรมนี่แหละคุณโยมสังคหวัตถุธรรมคือคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของบุคคลอื่นเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนอื่นไว้ร่วมจิตร่วมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบด้วยอะไรบ้างคุณโยมสังคหวัตถุธรรมข้อแรกก็คือเรื่องของทานังหรือว่าทานทานนี่คืออะไรก็คือการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของหรือว่าด้วยการให้ความรู้ ด้วยน้ำใจให้กันและกันทานเป็นเบื้องต้นคือความอบอ้อมอารีต่อกันและกันมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราจะผูกมิตรสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยกันแล้วผูกสัมพันธ์อันดีงามต่อกันเนี่ยการขับเคลื่อนมันเป็นทีมเวิร์คการทำงานก็จะไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่แข่งกันเด่นไม่แข่งกันดังไม่แย่งซีนกันก็คือเราทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จยิ่งเราสร้างมิตรภาพอันดีงามในหมู่คณะกับคนที่เราร่วมงานกันด้วยแล้วเนี่ยมันสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศยังไงสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพสร้างบรรยากาศแห่งการทำงานร่วมกันอยู่แล้วมีความสุขฉะนั้นโยมฝากไว้โยมที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ที่เราทำงานได้เราอยู่บ้านเนี่ยอาจจะบางครั้งเนี่ยในชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าโยมที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทำงานต่างเราอยู่ที่ทำงานเราหลายชั่วโมงนะโยมนะเราจะทำยังไงให้ที่ทำงานเราเนี่ยเป็นเหมือนสวรรค์เป็นเหมือนดินแดนสถานที่ไปแล้วมันอยากไปทำงานอยากอยู่กับเพื่อนร่วมงานแต่อย่าให้ไปแล้วไปเปรียบเหมือนที่เป็นป่าช้าไปมันเงียบกริบโอ้โหมันไม่ค่อยยิ้มให้กันเนี่ยการให้ที่สำคัญใช่ให้วัตถุสิ่งของไม่พอให้รอยยิ้มซึ่งกันและกันกับคนที่เราทำงานให้คำแนะนำดีๆต่อการให้การพูดจาปราศัยทักทายกันด้วยดีนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะสร้างให้เกิดให้มีแต่ที่ทำงานของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างมิตรไมตรีสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในเพื่อนร่วมงานสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีต่อกันอันแรกเราใช้คำว่าโอปอมารีหรือว่าการให้ทานประการที่สองในสังคหวัตถุคุณโยมก็คือเรื่องของการใช้การพูดการจาจะใช้การพูดการจายังไงก็ใช้เป็นปิยวาจาปิยวาจาคือวาจาที่อ่อนหวานวาจาที่น่ารักวาจาที่เป็นคำสุภาพไพเราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่าสุภาพไพเราะเนี่ยเป็นคำที่เราควรจะพูดเป็นคำพูดและพูดให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชนคนที่เราร่วมทำงานด้วยกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีหรือไม่อยู่ที่คำพูดของเราโยมเชื่อไหมบางครั้งเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยถ้าเกิดพูดจาปราศัยกันไม่เป็นปิยวาจาพูดมีแต่ใช้คำหยาบพูดมีแต่เกิดความแตกร้าวหรือว่าสร้างความแตกฉานคือเรียกว่านินทากาเลกันนะคุณโยมก็จะเกิดความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีกันด้วยปิยวาจานี่เยอะนะคุณโยมเรื่องการใช้วาจาที่สำคัญคือวาจาที่เป็นวาจาที่เป็นปิยวาจาวาจาที่เป็นคำหวานวาจาที่เป็นที่รักสุภาพอ่อนหวานประสานสามัคคีให้เกิดไมตรีจิตความรักใคร่นับถือกันคำพูดที่จะสร้างความหวังฟังซาบซึ้งเกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดความใฝ่ดีต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาร่วมกันในที่ทำงานนั้นการใช้วาจาก็ใช้ให้เป็นสิ่งที่เราจะเกิดความรักสมัครสมานในทีมงานของเราเนี่ยและสร้างเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันการพูดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญบางคนเนี่ยพูดไม่คิดพอมันผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากคำพูดของเราเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราก่อนเราพูดเนี่ยเราเป็นนายแต่ถ้าพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดเราก็จะเป็นนายของเราถ้าพูดดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้เป็นประโยชน์กับตัวเราหรือเป็นโทษกับตัวเรานั้นให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยให้ระวังคำพูดในการที่จะสื่อสารการบางทีบางครั้งพูดไปอาจจะกระทบจิตใจของเพื่อนร่วมงานอย่างที่เราพลั้งเผลอไปขาดสติไปอาจจะเป็นต ัวชนวนทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความเกิดราวรอยร้าวขึ้นมาในเพื่อนร่วมงานก็ได้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างมิตรภาพที่ดีของเพื่อนร่วมงานเมื่อเราไปอยู่ร่วมกันผูกสัมพันธ์อันดีต่อกันก็คือเรื่องของการกล่าวปิยวาจาคือการกล่าวคำพูดที่ไพเราะที่ประสักสมานสามัคคีพูดแล้วเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและกันประการที่3ในเรื่องของสังคหวัตถุเนี่ยที่เราจะมาสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันก็คือเรื่องของให้เรามีอัตถจริยาข้อนี้เป็นอัตถจริยาคืออะไรก็คือการที่เรารู้จักประพฤติตนประพฤติตัวให้เราให้เกิดประโยชน์อยู่ที่ใดเนี่ยถ้าเราจะขวนขวายทำตัวของเรารู้จักช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานหรือมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแน่นอนว่าในที่ร่วมงานของเราเวลาเราทำงานเนี่ยงานแรกคืองานในหน้าที่ของเรางานในหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบโดยตรงคนเดียวโดยตรงที่เราต้องรับผิดชอบมีหน้าที่อะไรที่ตามตำแหน่งตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนั่นคือหน้าที่โดยตรงแต่หน้าที่อย่างอื่นที่เราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในที่ทำงานของเราคำว่าอัตถจริยาคือเรามีน้ำใจที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลในงานในที่ทำงานของเราในหน่วยงานของเราบางครั้งไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่เรามีน้ำใจที่จะไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือในสถานที่ที่เราทำงานอยู่หรือว่ามีน้ำใจไปช่วยคนอื่นในบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นการผูกไมตรีจิตอันดีเหมือนกันบางครั้งมีเพื่อนร่วมงานมาขอความช่วยเหลือให้เราไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ถ้าเรามีน้ำใจพอที่มีสละเวลามีเวลาที่จะช่วยได้ทำให้ได้เราก็อย่าปฏิเสธเพราะบางครั้งบางทีเราท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยไม่มีใครที่ถนัดไปทุกเรื่องใช่ไหมคุณโยมบางครั้งบางทีมันก็จะมีบางสิ่งที่บางอย่างที่เราถนัดบางอย่างที่คนเพื่อนร่วมงานถนัดบางอย่างที่เราไม่ถนัดฉะนั้นโยมลองดูเวลานิ้วเราเนี่ยทั้ง5นิ้วเนี่ยโยมมันไม่เสมอกันทั้ง5นิ้วเลยนะทั้ง5นิ้วเราไม่เสมอกันเนี่ยแต่ว่าถ้าขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าพิการอยู่นะแต่ถ้าเราไปเบ่งหรือไปแบ่งแยกกันทั้งหมดก็ไม่ได้5นิ้วนี้มันจะมีหน้าที่ของกันและกันแต่เมื่อใดที่เราใช้5นิ้วเรากำแน่นๆเนี่ยมีพลังเยอะมากขึ้นเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีพลังอันมากขึ้นนิ้ว5นิ้วไม่เท่ากันชั้นใดคุณโยมความสามารถของแต่ละคนที่เราทำงานร่วมกันในสังคมในที่ทำงานของเราเนี่ยก็มีไม่เท่ากันฉันนั้นเนี่ยผู้รู้ท่านเปรียบไว้หน้าฟังคุณโยมธรรมชาติต้องการสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันบางสิ่งที่เขาขาดเราอาจมีบางสิ่งที่เขาดีเราอาจด้อยเราเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันนั้นความแตกต่างเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่นิ้วของเราเนี่ยแต่ว่าการอยู่ร่วมกันเราต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยกันและกันและเป็นการทำงานร่วมทำงานเป็นทีมร่วมกันให้ได้เหมือนนิ้วของเราเนี่ยประสานกันมีพลังถ้าขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งท่านก็บอกว่ามันไม่สมบูรณ์ภาษาก็พูดง่ายๆมันพิการได้มันดูไม่สวยเนี่ยเราอยู่ไปหน่วยงานไหนก็แล้วแต่บางครั้งก็มีหัวหน้ามีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานแต่ละหน้าที่แต่ว่าถ้าร่วมกันมันก็จะเป็นความสวยงามของที่ทำงานของเราฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผูกสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามต่อการทำแล้วให้เรามีความสุขถ้าเราไม่ผูกสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันในที่ทำงานเนี่ยไปเจอกันทุกๆวันในที่ทำงานเจอคนนั้นโอ้โหไม่น่ามาเจอเลยเกิดพอมาเจอเห็นคนที่ไม่พอใจเป็นไงคนปกตินะคนเราปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหวันนี้พอมาเจอคนนี้รู้สึกวันนี้ ทำงานไม่ค่อยมีความสุขแล้วเห็นไหมเพราะเราไม่สร้างบรรยากาศที่ทำงานของเราให้เป็นบรรยากาศเหมือนดินแดนสวรรค์ที่เราอยากมาทำงานและมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งบางทีบรรยากาศในการทำงานเพื่อนร่วมงานของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเราก็ต้องจูนเข้าหากันคนเดียวเราจะปรับยังไงบางครั้งบางทีแน่นอนล่ะที่ทำงานของเรามีหลากหลายคนต่างที่มาต่างที่ไปฉะนั้นเราจะจูนปรับยังไงปรับจิตปรับใจปรับเข้าหากันให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและฝากไว้ให้คุณโยมได้นำไปใช้ในชีวิตจริงในการทำงานของพวกเราจะประสบพบเจอในสิ่งเหล่านี้แหละที่เราต้องประสบพบเจออย่างแน่นอนฉะนั้นการที่เราจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับที่ทำงานของเรา

เนี่ยมันอาตมาภาพเนี่ยอยู่ในวัดไหนเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ก็คือจะตั้งจิตตั้งใจไว้เลยว่าต้องสร้างประโยชน์ให้วัดนั้นในที่เราไปอยู่คุณโยมเราไปอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ภาคอีสานก็พยายามทำประโยชน์ในวัดที่เราอยู่ให้มากที่สุดมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่วัดพระทองก็พยายามสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามที่เราอยู่ที่สุดครูบาอาจารย์จึงบอกว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนอยู่วัดใดเนี่ยเราต้องให้วัดได้อาศัยเราบ้างเราอย่าแต่อาศัยวัดอยู่โอ้โหคำนี้เนี่ยเป็นทำให้อาตมาคิดถึงว่าเออเป็นความจริงเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราได้รับเรามีที่อยู่มีญาติโยมในการอุปถัมภ์ค้ำจุนก็เรื่องของเสนาสนะเรื่องของปัจจัยสี่ต่างๆแล้วเราจะสร้างประโยชน์ยังไงให้กับญาติกับโยมกับวัดกับว่าอาตมาพาเลยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหนึ่งก็คือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะให้แก่ญาติโยมโยมให้ทานพระเหมือนอาตมาก็จะให้ธรรมแก่ญาติโยมเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอาตมาจึงพูดไว้ว่าโยมให้ทานอาตมาก็จะให้ธรรมแก่ญาติโยมเป็นการปฏิการะปัจสนองคุณญาติโยมที่ได้ให้การอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆตลอดถึงปัจจัยต่างๆที่ให้แก่พระอาตมาพยายามจะระลึกนึกถึงสิ่งนี้อยู่ตลอดไปอยู่ที่ไหนทำตนทำประโยชน์ให้ที่แห่งนั้นไปอยู่วัดใดก็พยายามให้วัดได้อาศัยเราด้วยไม่ใช่เราจะไปอาศัยวัดอย่างเดียวเช่นเดียวกันเราไปอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เรามีที่ทำงานแสดงว่าเราก็ต้องรักในที่ทำงานและทำประโยชน์ให้ที่ทำงานให้เราอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพของเราเมื่อเราทำเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจของเราเมื่อเราจะไปที่อื่นที่ไหนยังไงเราจะย้อนนึกถึงโอ้เราเคยทำงานอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่นี้ได้เต็มที่ของเราจึงเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยเวลาไปอยู่ตรงไหนให้สร้างมิตรสัมพันธ์อันดีทำตนทำตัวให้เป็นประโยชน์กับที่นั้นๆเนี่ยเป็นการผูกจิตผูกใจสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามให้เกิดขึ้นตามหลักของสังคหวัตถุ4ข้อที่4คุณโยมข้อสุดท้ายก็คือให้เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสมานัตตาสมานัตตาเนี่ยก็คือแปลเป็นภาษาไทยคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายก็คือการวางตนให้เหมาะสมเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราก็รู้จักหน้าที่ตำแหน่งรู้จักหน้าที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนการประพฤติตนประพฤติตัวของเราอยู่ในจะประพฤติปฏิบัติขนาดไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างง่ายๆคุณโยมเมื่อธรรมภาพเนี่ยไปอยู่ที่วัดไหนเราก็จะดูว่าครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นยังไงเราก็ดูผู้นำของเราแล้วเราก็อยู่ในตำแหน่งไหนเป็นลูกวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเราจะมีหน้าที่อะไรที่จะทำงานได้ตามเจ้าอาวาสท่านสั่งท่านพิจารณาให้เราทำหน้าที่นั้นเราก็ทำหน้าที่ที่ท่านมอบหมายให้ดีเช่นเดียวกันในที่ทำงานของเราคุณโยมเราก็ดูว่าเราอยู่ในสถานภาพอยู่ในตำแหน่งอะไรยังไงผู้นำเราเป็นอย่างไรถ้าเราอยู่ในฐานะเป็นผู้นำเราก็วางตัววางตนให้มันพอเหมาะพอควรไม่ใช่โหเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ขดเหงหรือว่ามีอคติต่อลูกน้องก็ไม่ได้ต้องมีคุณธรรมที่ประจำใจของผู้นำว่าผู้นำก็อย่าไปมีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาการทำงานในหน้าที่ของตนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างก็มีหน้าที่ต้องมีธรรมะด้วยคุณโยมมีหน้าที่ต่อกันมันจะมีความรักที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อกันเช่นหัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้ากับลูกน้องควรจะปฏิบัติกันต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ตาดูในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันแต่ว่าให้เราประพฤติตนวางตัววางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งกับหน้าที่ของเราให้มันพอเหมาะพอควรไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปจะเป็น

0: ที่รักของกันและกันได้อยู่ด้วยกันสร้างมิตรภาพอันดีต่อกันให้เกิดขึ้นในที่ทำงานเพื่ออะไรเพื่อสร้างบรรยากาศในที่ทำงานของเราให้หน้ามาทำงานและเมื่อเรามาแล้วเราทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานสนุกกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ต้องมาทุกข์กับงานที่เราทำมาเครียดกับเพื่อนร่วมงานที่เราร่วมทำงานอีกมันก็ไม่ใช่นะคุณโยมไอ้นี่เราก็ต้องปรับจะเปลี่ยนยังไงพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในที่ทำงานของเราเพื่อจะให้คนก็สำราญงานก็จะสำเร็จไปด้วยดีก็คือการรู้จักสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ4ประการประการที่3ก็คือทำหน้าที่ของเราให้สุจริตถูกต้องคือเรามีหน้าที่ที่ทำงานของเราที่เราได้รับผิดชอบเนี่ยในตำแหน่งหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่อย่างดีอย่างถูกต้องที่อาตมาพาได้พูดไว้ในเบื้องต้นนั่นคือหลักที่เราทำให้คิดอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่การปฏิบัติธรรมก็คือการทำงานด้วยจิตที่เป็นกุศลมีสติมีปัญญามีสมาธิทำหน้าที่ตรงหน้าให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบและความเสียสละโดยไม่ยึดติดในตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยสภาวะจิตอย่างเนี้ยว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงของเราด้วยก็คือทำด้วยความสุจริตถูกต้องดีงามเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้จิตที่เป็นกุศลมีสติมีปัญญาทำหน้าที่ให้ดีที่เราได้รับผิดชอบนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าเราทำหน้าที่ถ้าเราทำถูกต้องด้วยความสุจริตเราก็ไม่ต้องกลัวความผิดที่จะเกิดขึ้นในหน้าที่ที่เราได้กระทำพอเราทำด้วยความสุจริตเนี่ยโยมว่ามีความสุขเพราะเราไม่ต้องไปกลัวกลัวภัยที่จะตามมาทีหลังจากความผิดพลาดจากความผิดของเราเช่นถ้าเราทำหน้าที่ของเราด้วยความทุจริตในงานแล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดความทุจริตคอร์รัปชันโน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเราจะมีความกังวลกังวลเพราะนี่คือความกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นภายหลังภัยจากอาชญาภัยที่เกิดขึ้นจากกฎหมายบ้านเมืองหรือภัยจากโดนจับได้ติดโดนคนอื่นติชินนินทาอะไรต่างๆมันก็จะเกิดความกังวลเกิดความระแวงไม่ทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยนั้นเวลาเราทำงานสิ่งไหนก็แล้วแต่เราต้องทำงานด้วยความสุจริตสุจริตคือความถูกต้องถูกต้องดีงามไม่เป็นผู้ที่คอร์รัปชันคดโกงต่างๆเนี่ยทั้งนั้นการทำงานด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นความดีก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่แหละสภาวะจิตที่ทำงานเหมือนการปฏิบัติธรรมประการต่อไปคุณโยมสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเวลาเราอยากทำงานและให้เรามีความสำเร็จแล้วก็มีความสุขไปด้วยก็คือการฝึกจิตใจให้เกิดความสงบพุทธศาสนาของเราเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจอะไรมากระทบเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามันมากระทบเนี่ยสิ่งที่มากระทบถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบใจเราก็ยินดีปลื้มใจมีความสุขแต่เมื่อใดถ้าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจมันเกิดความเศร้าใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาฉะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วมันนำสุขมาให้เวลาสิ่งที่เราพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมากระทบใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเพราะอะไรคุณโยมจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ถ้าใจเราดีใจเราสบายปัญญาก็จะเกิดถ้าจิตของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจิตที่ดีงามเนี่ยคิดอะไรมันก็คิดออกง่ายปัญญามันเกิดงานที่เดินชีวิตเราก็จะเบาสบายบางคนทำงานตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่มีความสุขแต่บางคนทำงานตำแหน่งธรรมดากลับมีความสุขมีรอยยิ้มสบายสบายเพราะอะไรเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง มันแย่อยู่แต่มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนพึงพอใจในงานที่เราทำและก็รู้จักฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้ดีเวลาเจออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ไปหวั่นไหวนั้นการฝึกจิตฝึกใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันจบที่ใจของเราเนี่ยใจเนี่ยเราเป็นนายกายเนี่ยเป็นบ่าวจะทำคิดพูดต่างๆเนี่ยส่วนมากอยู่ที่จิตของเราเป็นผู้บังคับบัญชาในการที่จะให้แสดงออกมาจิตดีมันก็ทำให้เราประพฤติไปในทิศทางที่ดีงามไปด้วยเมื่อจิตซามเนี่ยมันจะทำให้พฤติกรรมของเราเนี่ยเสื่อมซามไปด้วยเพราะนั้นหลักอย่างหนึ่งคือฝึกจิตฝึกใจต่อให้บรรยากาศเป็นยังไงแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้เกิดความสงบมันก็จะมีความสุขในการทำงานและมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในที่ทำงานของเรามองเห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันบุคคลที่เรามาทำงานด้วยว่าบุคคลนี้เป็นยังไงเมื่อจิตเราฝึกดีแล้วจะดันสุขมาให้เราจะรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของเราเนี่ยจะทำให้งานของเราเนี่ยเราทำได้กับสถานที่ที่เราอยู่ปรับปรุงแก้ไขกับบุคคลที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างไรในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็จะต้องทำอย่างไรให้ประเกิดประสบความสำเร็จในงานนั้นๆ นั้นเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาฝากญาติโยมอย่างให้ญาติโยมเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในหน้าที่การงานของเราว่าทำยังไงเวลาเราทำงานแล้วเราก็มีความสุขมีความสำราญงานก็มีความสำเร็จเพื่ ให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราในการดำเนินชีวิตของพวกเราแน่นอนเรายังอยู่ในช่วงทำงานในการทำงานเนี่ยก็ต้องใช้หลักทำด้วยใจรักด้วยใจรักนี่คือเวลาเราทำด้วยใจรักงานก็จะประสบความสำเร็จในทางพุทธศาสนาก็คือหลักอิทธิบาทธรรมนี่แหละคุณโยมมีฉันทะมีฉันทะคือมีใจรักในงานมีวิริยะพอมีฉันทะรักในงานที่ทำแล้วมีระยะมีความภาคเพียรในการทำงานนั้นๆภาคเพียรมุ่งทุ่มเทให้กับงานที่เราทำแล้วก็มีจิตตะมีจิตใจที่สมาธิจดจ่อในงานที่เราทำแล้วก็วิมังสามทบทวนพิจารณาทบทวนมันผิดมันถูกแก้ไขยังไงเนี่ยมันจะมีการทบทวนเป็นกระบวนนำไปสู่ความสำเร็จด้วยทำงานด้วยใจรักทำงานด้วยความพอใจด้วยความเต็มใจและใส่ใจในงานที่เราทำแล้วก็รู้จักกับปานเทียนรู้จักสร้างมิตรภาพสัมพันธ์ดีกับที่ทำงานของเรากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของเราใช้หลักอะไรก็คือใช้หลักสังหวัตถุ4ประการก็คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของบุคคลอื่นเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและการประสานใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราทำงานอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เราทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จเป็นทีมด้วยการที่เรารู้จักอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนและประพฤติตนประพฤติตัวเสมอต้นเสมอปลายเกิดความรักสมัครสมานในหมู่คณะในที่ทำงานของเราแล้วก็ต่อไปก็คือทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ในที่หน้าที่ใดก็แล้วแต่ให้เราทำด้วยความสุจริตอย่าทำด้วยความทุจริตในหน้าที่การงานของเราเพราะการทำงานด้วยความสุจริตเราจะมีความสุขในทุกขณะเวลาผ่านไปก็แล้วแต่เราจะมีความสุขเราไม่มากกังวลในงานที่เราทำถ้าเราทำถูกต้องดีงามแล้วแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่เราทำงานแล้วเราทุจริตเราจะมีความกังวลกับงานที่เราได้ทุจริตไปอาจจะมีข้อผิดพลาดจะมีภัยตามมาทีหลังเกิดความระแวงจะไม่มีความสุขคุณโยมนั้นเราทำงานก็ให้เกิดความสุจริตเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือปฏิบัติสุดท้ายท้ายสุดการไปทำงานที่ไหนขอให้เรารู้จักฝึกจิตฝึกใจของเราให้พร้อมที่จะไปทำงานด้วยการฝึกใจของเราต้องไปเจอปัญหาต่างๆนู่นนี่ถ้าใจเราสงบเราจะพบทางออกถ้าใจเรามีสันติที่ว่าความสงบเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ทางที่จะประพฤติปฏิบัติเจอคนไหนเราจะปฏิบัติยังไงกับเขาปฏิสัมพันธ์ยังไงกับเขาเจองานนี้เราจะทำอย่างไรมันจะมีสติ พิจารณากริกรองไตรกรองให้เกิดปัญญาหาทางแก้ไขไปได้ฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญอยากฝากให้ญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการนานาสาระขออภัยรายการธรรมะเพื่อชีวิตได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในการทำงานของเราให้เกิดประโยชน์โสติผลให้เราทำงานไปด้วยมีความสุขเรียกว่าคนก็สำราญงานก็สำเร็จในชีวิตของเรานั้นการที่เราทำงานมีความสุขมีความสำราญไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่เราสามารถที่จะอยู่กับปัญหาแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจผ่านไปได้ด้วยดีนั้นบุคคลที่สำคัญที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องมีธรรมะอยู่ในใจมีธรรมะประคับประคองจิตใจของเราคนสำราญคือคนที่มีใจเบิกบานกับงานที่ทำแม้งานนั้นจะมีอุปสรรคหรือที่ขวางกั้นเราก็มีความสุขและสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจในธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอริยสาวกจงมาปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมที่ฟังรายการจงเจริญด้วยจติตพุทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ญาติโยมทุกคนทุกขั้นจงประสบความสำเร็จในกิจในสิ่งที่ปรารถนาโดยทุกทนทุกท่านทุกประการเทอญ
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้

0: 75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120 พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
11: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทูนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลส์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณพินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: จบไปสองเพลงนั้นคือเพลงจากดวงใจและเจ้าไม่รู้เลยหรือผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ภุกกเวศนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ภุกกเวศนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ภุกกเวศได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวศค่ะก็ถือได้ว่าครูเวศเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวศเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนิพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: ส่วนมากผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาดแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขาธิการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปก่อสร้างครั้งแรกมีบังกะโลเพียง4หลังนะยุงชุมมหาศาลเลยนะผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำชูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุข

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอได้ใจและกลิ่นดอกโศก

0: 3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนไหลใจก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นแต่ผมแต่งเพลงต้องมีภาคพจน์ต้องมีสักขีพยานนะอย่างบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งใบนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้น

เรียกกับม .6 เดี๋ยวนี้นะฮะสมัยก่อนมีม .1 ถึงม .6 ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งถนนวงเวียนใหญ่ชลบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

พลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทค่ะคำรำพันโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่าสมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินที่เขาจ้างวงดนตรีเวลาเขามีงานวันเกิดนะฮะเขาไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับเราก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอกน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะฮะเนี่ยคุณเอื้อก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวกันดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายเขาเลือกก็เขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไบรท์มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเนื้อกันนะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรสุนทรภรณ์เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาส พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
11: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิณรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เริ่มด้วยเพลงเมื่อเราเป็นไทยผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องโดยคุณเฉลิมแก้วสมัยคุณสมใจตัดจินดาและคุณชวีวันเปลี่ยนทันผล

ที่จบไปนั้นคือเพลงเมื่อเราเป็นไทยต่อได้เพลงไก่แก้วผลงานของพลตรีโลจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณเพ็ญแขกกัลจารึกขับร้องนำ

นั่นคือเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลจิตวาทการเพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกระจารึกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่สุนทรียานะเวียงการและครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติแต่งร่วมกันคือเพลงลาวราชบุรีคุณภูนสวัสดิ์ทีมากรและคุณอารีมุสิกภุกขับร้องค่ะต่อด้วยดอกกาหลงคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์และคุณชวลีโชวิคขับร้องผลงานของวงรุยยางกองทัพอากาศและเพลงที่3ฟ้าขนองคุณเฉลาประสบศาสตร์และคุณรำเพยนครขับร้องนะคะผลงานของครูจำปาเล่มสำราญวงดุริยโยธินค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็คือลาวราชบุรีซึ่งต่อมาภายหลังมีผู้นำมาขับร้องใหม่ใช้ชื่อว่าพี่รักเจ้าสาวส่วนเพลงที่2นั่นก็คือดอกกาหลงและที่เพิ่งจบนั้นคือฟ้าขนองชุดต่อไป3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ผู้ครองใจเป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันค่ะต่อได้ผู้ครองใจเหมือนกันฝ่ายหญิงขับร้องคือคุณสาวิตรีจินดากุลและผู้ครองรักคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2499เป็นผลงานของรักพงมงคลหรือท่านโพธิ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชื่อแกล้งดินแต่งและขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2546นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณชินกรไกรลาศเมื่อปี2560นะคะชื่อเดิมของท่านก็คือชินฝ้ายเทศมีผลงานเพลงมากมายทีเดียวค่ะก็จะฟังสองเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือยอยศพระลอต้นกำเนิดมาจากคุณทงายสุวรรณทัตและคุณพยงบุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้เพชรร่วงในสลัมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้ว

นั่นคือ2เพลงที่เป็นผลงานของคุณชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2541ถึงแก่กรรมวันที่18พฤษภาคมปี2560ฟังชุดต่อไปของคุณชินกรไกรลาศนะคะหวานใจนาวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยลูกทุ่งเสียงเทียนและเห่ฉิมพลีคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตุ้มฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาผู้ฟังฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งนี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรท่านผู้ฟังจดจ่อเพ่งเฉพาะใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองตัวของคนอื่นสิ่งใดที่เราเห็นได้ยินคิดนึกลิ้มรสสัมผัสใดๆทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำเฉพาะของพระพุทธศาสนาทุกฝั่งเป็นเฉพาะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นที่อื่นเขาจะไม่พูดคำนี้คือเขาอาจจะพูดแต่ว่าพูดถึงเฉพาะแง่นั้นเฉพาะแง่นู้นแต่ไม่พูดโดยทั่วไปหมดแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุกอย่างนี่แหละเป็นอนัตตาโดยใช้คำว่าธรรมทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตาอนัตตานี่มันเป็นยังไงล่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้วันนี้คำนี้ก่อนเราตัวบทพยัญชนะท่านผู้ฟังใคร่ครวญไล่เรียงไปตามมันก็มาจากคำว่าอัตตานั่นแหละอัตตาตัวตนไงความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือเรารู้สึกว่านี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอันที่1โดยความที่มันเป็นตัวตนของมันเช่นนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศนี้เป็นท่าสีนี้เป็นระเบิดนั่นเป็นสงครามนี่เป็นการเดินทางนี่คือฉันนั่นคือคุณนี่คืออาหารนั่นคือเครื่องดื่มมีการเรียกมีการสมมุติมีการกำหนดว่ามันเป็นอะไรอะไรความเป็นตรงนี้นี่คือนัยยะที่หนึ่งของความเป็นอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างที่สองอัตตานี่จะหมายถึงว่าเรานี่แหละมีสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยฉันก็มีสิ่งนั้นนะคือเพราะว่าพอเรากำหนดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอันโน้นอันนั้นอันโน้นขึ้นมาหลายๆอย่างเลยอย่างนี้ฉันนั่นก็เธอนี่ก็ของฉันนั่นก็ของเธอของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่มีที่เป็นเนี่ยมันยังเป็นรู้เป็นสบายเป็นดีอันนี้ก็ไม่รู้ลำบากของไม่มีแบรนด์เนมกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างในบางอย่างหรืออาจจะทุกอย่างนี่เป็นของฉันด้วยเพราะตัวฉันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยต้องมีของฉันขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะที่สองว่าแม้ตัวฉันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นฉันแล้วนั่นน่ะก็มีของของฉันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีเราและคนอื่น แล้วที่ว่าเราแล้วคนอื่นเนี่ยคือการกำหนดขึ้นมาก็กลับไปอันแรกใช่ไหมก็เป็นการกำหนดว่าเนี่ยอันนี้ฉันนะอันนั้นก็เธอนะแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันแยกย่อยลงไปอีกว่าเราก็ถ้านี่ฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันเนี่ยก็ยังมีนั้นนี้และโน้นเข้าไปอีกแบ่งก็ได้ไม่รู้จบสับยับย่อยลงไปเช่นวันนี้ก็ตัวฉันใช่ไหมล่ะแต่นี่ในตัวฉันนี่มันก็ยังจะมีร่างกายเซลล์ต่างๆอวัยวะอันนี้กระดูกอันนั้นเนื้อนี่เลือดอันนี้หัวใจตับปอดว่าในตัวเรามันมีอันนี้อันนั้นและโน้นที่ไปเห็นก้อนใหญ่ๆข้างในเราจะยังแบ่งต่อไปอีกได้นี่กันที่สามหรือที่เราเขาและคนอื่นไอ้คนอื่นนั่นน่ะสิ่งอื่นนั่นน่ะมันก็มีฉันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันจึงแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านผู้ฟังสามีกลางนะที่ว่าอัตตานี่มาจากไหนนะมันมาจากการที่ว่าเป็นก้อนเป็นส่วนเป็นประเด็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นนิพพานการที่หนึ่งประการที่สองว่าจัดกันละว่านี้คือฉันหนึ่งคือเธอแบ่งกันแล้วในฉันเนี่ยก็มีนั่นนี่และโน่นอีกอันที่สามแล้วในเธอเนี่ยก็มีโน่นนี่และนั่นอีกเดิมของฉันขณะในของคนอื่นยังมีของฉันอยู่ในนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกรวมกันคำเดียวว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาแล้วจะมีปัญหาอะไรชีวิตฉันก็ยังดำเนินไปได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ยังมีอินโนเวชันมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการเดินทางนั่นนี่ก็เป็นประดิษฐ์ก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกฝั่งถ้าเราไม่ทุกข์ปัญหามันมีไอ้ตรงที่เราทุกข์หนึ่งแต่สี่มีทุกข์มันก็จึงเป็นปัญหาแล้วมันทุกข์ตรงไหนมันทุกข์ตรงที่ว่าในนั้นสิ่งนั้นนั่นของฉันในเธอนั่นน่ะเรามักจะกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เลยไอ้ที่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาไงมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ไงเพราะนี่มันคือข้อแรกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแหละมันคือเป็นในตนเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามที่เราจะกำหนดได้แล้วทำไมเราจะกำหนดมันไม่ได้ก็บางทีฉันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะนั่นนี่ฉันก็ทำได้นะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกโดยความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆมันจะมาตอบคำถามนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการที่ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้กินอันนี้อร่อยเดินทางนั่นนี่คิดพูดทำนั่นนั้นนี้โน้นได้นี่นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราดูป่ะแต่ละคนก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปกินอาหารอร่อยก็ชอบคนละแบบกันไปนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลก AI เทคโนโลยีอะไรใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราทำนั้นนั่นนะความเพลินความพอใจนั้นเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดถือวันผู้ฟังกินสิ่งนี้แฮปปี้ดีพอใจอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นได้ยินคนพูดสิ่งนั้นไม่พอใจไม่ชอบความยึดถือก็เกิดขึ้นเหมือนกันยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เหมือนกันถูกไหมยึดถือเหมือนกันแต่ในด้านตรงข้ามยึดถือว่าไม่อยากได้อีกอันหนึ่งก็ยึดถือว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเพลินความพอใจเราเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะมันขับดันเราให้ไปในทางตรงข้ามไงพอสมมติเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารที่เราชอบกินโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยชอบอันนั้นมากกว่ามันก็จะถูกผลักดันไปทางด้านนั้นทันทีลักษณะนี้คือความเพลินความพอใจ ก็เกิดจากการที่เราเห็นเราได้ยินคิดนึกพูดทำนั่นนี่เดินทางพอมีความเพลินความพอใจจะมีความยึดถือความยึดถือนี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เกิดความเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตาสี่อย่างจึงเกิดจากความยึดถือคืออุปาทานที่ยึดถือนั้นเพราะมีความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าหมายถึงก็คือความไม่พอใจด้วยนะรักเกลียดเหมือนกันเรียกว่าเพลินพอใจรวมอยู่กันในตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาได้เพราะมีความเพลินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมล่ะตะกี้พูดไปแล้วว่ามันคือทุกข์ไงมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์ได้ไงก็ฉันเพลินฉันพอใจอยู่ตรงนี้มันย้อนแย้งตัวฟังอะไรที่มันย้อนแย้งไม่ตรงไปตรงมามีหมกเม็ดนั่นนี่เนี่ยนะนี่มันคือลักษณะของกิเลสตัณหามันจะมี hidden agenda มันจะมีวาระซ่อนแฝงมันจะมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไอ้ที่แอบซ่อนนี่แหละเพราะความจริงคือมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรากะเกณฑ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเอาที่ว่าชัวร์แน่นอนน่ะเช่นคุณไปกินอาหารร้านนี้โอ้ชอบอร่อยดีอร่อยดีดีแน่นอนแต่มันก็อร่อยทุกครั้งนี่เขาก็ทำมาเหมือนกันทุกครั้งก็กินทุกครั้งก็ดีหมดแต่มันจะมีบางครั้งดูฟังที่บางทีมันก็มีเส้นผมอยู่ในอาหารหรือแมลงสาบแมลงวันมันตกลงไปในนั้นโดยที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุต่อให้เขาควบคุมคุณภาพระดับ5มิชลินสตาร์ผมว่ามันผิดพลาดกันได้มีแน่นอนบางครั้งเป็นเอาอาจจะให้เขาไม่ผิดพลาดเลยนะเรากินอร่อยลิ้นธรรมชาติไม่มีปัญหาชอบอาหารนี่ดีต่อร่างกายแต่บางทีร่างกายเรามันไม่ดีนะกินไปเสร็จปุ๊บเอาท้องเสียไม่รู้ท้องเสียได้ไงไม่เคยเสียมันก็เสียขึ้นมาทุกข์แล้วคราวนี้ผมว่าทุกข์นี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมตามที่เราคาดหวังเอาไว้ลักษณะตรงนี้แหละผู้ฟังที่เรียกว่ามันคืออนัตตาจริงๆสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายปวงที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตานั่นแหละจริงๆมันเป็นอนัตตาพูดมาถึงจุดนี้ก็คือเพื่อต้องการให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตาเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกเราจะไม่ทุกข์ไงทุกข์เพราะยึดถือจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ยึดถือยึดถือเพราะอะไรนะมีความเพลินความพอใจจะไม่ยึดถือได้เพราะอะไรต้องถอนความเพลินความพอใจไงจะถอนความเพลินความพอใจได้ไงต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเห็นความเป็นอัตตาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรายึดถือมันแล้วเราจึงมาเกิดตรงนี้เรายึดถือมันแล้วเราจึงมาได้ยินสิ่งนี้กันในที่นี้เราจึงต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาได้ยังไงเป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาในวันนี้แต่ประการที่ท่านผู้ฟังต้องเห็น 1. สิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นข้อนี้เราต้องสังเกตดูเช่นอาหารมันไม่ได้อยู่ในจานมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วหรอกมันต้องมีคนทำมันต้องมีวัตถุดิบโอเคแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเอาเสื้อผ้าดูสิไปไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เป็นผ้าเป็นวัตถุดิบอะไรเขาประกอบกันมารถยนต์ล่ะก็ด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นรถยนต์อย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกมันต้องมีวัตถุดิบมีคนทำมีคนดีไซน์มีอินโนเวชันอะไรใส่ไป AI เมื่อก่อนมันมีที่ไหนล่ะ 20-30 ปีที่แล้วหรือว่าก่อนยุคคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอก AI มันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มี Data Center เขาต้องประกอบกันขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะ มีไอ้เทคโนโลยีใดๆขึ้นมาได้ก็ตามเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่หนึ่งคือความที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเงื่อนไขประกอบกันมาถ้าเปลี่ยนส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยเขามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปรถยนต์เป็นต้นเอามามันก็มาจากรถม้าแทนที่จะใช้ม้าคราวนี้ใช้เครื่องยนต์เขาก็เลยเรียกว่ารถยนต์รถม้าที่มาติดเครื่องยนต์แต่ทำให้มันลู่ลมหน่อยๆแล้วก็เอามีประตูเข้าออกสองด้านล้อนี่ให้มันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นรถสปอร์ตออกมานะแต่ถ้าเราปรับใหม่ให้ใส่คนได้เยอะๆขยายออกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใส่พลังขับให้มันรับทอร์ครับน้ำหนักได้มากๆมันก็กลายเป็นรถบัสนะหรือถ้าปรับใหม่เอามีพื้นที่ใส่ของแล้วเน้นใส่ของไม่ใส่คนก็เป็นรถกระบะนะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่เรียกว่าไม่เที่ยงประการที่สองเนื่องจากความที่มันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะมันทำให้เวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันสังเกตไหมโดยความไม่เที่ยงเราสังเกตดูจากตัวเหตุว่ามีเหตุอะไรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพมันได้ไหมถ้ามีมันไม่ใช่ตัวของมันเองละมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงละส่วนทุกข์นี่คือดูที่ตัวผลตัวผลว่ามันจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพบว่าผลนี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกนี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะดูฟังแต่มันยังรวมถึงสุขด้วยเพราะว่าสุขนี่ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่ยนะเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันหายไปดับไปได้สุขเวทนาเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความที่มันไม่มีอยู่จังหวะที่มีมันก็สุขหรอกแต่จังหวะที่มันไม่มีเนี่ยมันกลับเป็นทุกข์ขึ้นมาจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงจากสุขมากเป็นสุขน้อยสุขน้อยเป็นสุขมากความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็สืบเนื่องกันต่อมาทุกฝังเราจะพิจารณาเห็นสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตานี่ก็ดูคุณสมบัติตรงนี้ว่าข้อที่สามคือมันจะมีความเกิดได้มันจะมีความดับได้มีความเกิดมีความดับเวลาที่ตั้งอยู่แล้วจะมีสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้และเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอย่างเช่นต้นไม้ท่านฟังต้นไม้เราปลูกมันเองมันไม่มีใช่ไหมปลูกมันเปลี่ยนจากเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นขึ้นมาเราก็ลดน้ำลดอะไรไปต้นมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดนะเดี๋ยวใบมันก็ร่วงเดี๋ยวดอกมันก็ออกเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏไอ้ผลที่ปรากฏมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็สุกบ้างเดี๋ยวมันก็หล่นบ้างเดี๋ยวมันก็เน่าบ้างบางทีไม่ลดน้ำเดี๋ยวมันก็ตายบ้างต้นไม้ด้วยรถยนต์ด้วยเอาเราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันพังได้นะอาจจะยังไม่พังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สีหม่นหมองลงต่อให้มันไม่หม่นหมองลงมันเหมือนเดิมแต่บางทีเทรนด์ของสีเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปทำสีใหม่อย่าไปแรปใหม่ให้มันเป็นสีนั้นอะไรก็ตามท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูสิ่งของของเราเสื้อผ้าของเราบอกโอ้เนี่ยเสื้อผ้านี่ดีมากเลยใส่มา25ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเกิดได้ในขณะที่ตั้งอยู่มา25ปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนเดิมสีมันหม่นหมองลงหรือบางทีมันมีจุดที่ขาด มีจุดที่กระดุมหลุดมีจุดที่เปื่อยไปต้องปะต้องเย็บก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอะที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ตามหน้าผาภูเขาทะเลท้องฟ้าที่คุณไปเที่ยวไปดูนี่เหมือนกันมีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ว่าต่อให้มันคงที่เหมือนเดิมเลยนะแบบหน้าผานี้20 30 50ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเอาแต่ว่าต้นไม้มันเปลี่ยนอยู่นะที่เกาะอยู่กับหน้าผานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มันขึ้นทุกวันตกทุกวันนึงก็เหมือนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีภาวะอื่นๆปรากฏภาวะร้อนภาวะเย็นภาวะแสงสว่างภาวะมืดมีภาวะที่คนมามากคนมาน้อยความ fluctuation ความเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆของมันก็เพราะนี่แหละมันมาจากการที่มันมีเหตุมีปัจจัยเราอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือประการที่3ท่านมาประการที่4ตบวังเราพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาที่ว่ามันมาประกอบกันนี่มันคือลักษณะของธาตุคำว่าธาตุนี่คือหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นมาเช่นในทางคณิตศาสตร์เราพูดถึงเส้นก็คือจุดนั่นแหละมาต่อกันถ้าต่อกันเป็นแนวตรงก็เรียกเส้นตรงถ้าต่อกันแนวโค้งก็เรียกเส้นโค้งมุมก็คือเส้นนั่นแหละมาทำมุมกันต่อกันและเป็นมุมฉากมุมป้านต้องประกอบกันหรือร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากอะไรอ่ะเห็นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็เป็นอวัยวะเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจปอดตับประกอบกันไอ้อวัยวะนั้นก็ต้องประกอบกันจากเซลล์ประเภทนี้เซลล์ประเภทนั้นประกอบกันเซลล์นี้ก็ประกอบมาจากโมเลกุลอะตอมนี่คือทางชีววิทยาทางเคมีหรือบริษัทเอ้าบริษัทก็ประกอบจากพนักงานมีอาคารมีธุรกิจประกอบกันมาประเทศชาติล่ะประเทศชาติก็ประกอบขึ้นจากประชาชนไงแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ระบบการปกครองมันก็ต้องมีพื้นที่ประเทศบางประเทศไม่มีพื้นที่ท่านผู้ฟังเขาก็ไปอาศัยพื้นที่อื่นมันต้องอะไรๆมาประกอบกันขึ้นเป็นอะไรๆนี่คือลักษณะที่ความเป็นธาตุที่มาประกอบกันถ้ามีอะไรมาประกอบกันนี่เลยเป็นอนัตตาแน่นอนเป็นคุณสมบัติข้อที่4ของมันรถยนต์เสื้อผ้าตัวเราเองทุกอย่างที่ต้องมีส่วนประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้าชี้มือไปตรงไหนเนี่ยนะหรือนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะท่านฟังมันต้องมีสารประกอบมีอะไรมาเชื่อมกันต่อกันคือทุกอย่างแล้วว่างั้นนะที่เราจะนึกได้เคยเห็นสัมผัสมามันต้องมีอะไรมาประกอบกันแน่นอนนี่คือคุณสมบัติด้วยความเป็นธาตุของมันจะแยกธาตุได้แยกส่วนประกอบได้ถ้ามาในประการที่5ไอ้สิ่งที่มาประกอบกันทั้งหมดนี่มันจึงต้องมีการสมมุติเรียกขึ้นมาว่าอันนี้มาร่วมกันนั้นแล้วก็มาร่วมกันโน้นแล้วรวมกันแล้วจึงเรียกกำหนดชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้มาร่วมกับคนนั้นมันก็ตั้งเป็นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ตอนแรกมันไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมล่ะมันเกิดได้แต่เพราะองค์ประกอบนั้นประกอบนี้มาเราเรียกชื่อบริษัทของเราว่าบริษัท XYZ นี่คุณต้องกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณต้องสมมติมันขึ้นมาใหม่เรียกชื่อมันใหม่ขึ้นมาความที่เราต้องกำหนดสมมติเรียกว่าอันนี้ประกอบกันใหม่แล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสมมุติเรียกตามอะไรอ่ะก็เรียกตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันนี่แหละรถยนต์เนี่ยเกิดมาจากรถม้าใช่ไหมล่ะรถม้าเขาก็เรียกว่ารถม้าอยู่แล้วแต่เอาม้าออกเอาเครื่องยนต์ใส่ลงไปก็จะเรียกว่าอะไรมันประกอบกันแบบนี้มันไม่ใช่รถม้าเราก็เลยต้องเรียกรถยนต์ชื่อใหม่ก็จึงปรากฏขึ้นมาสมมุติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ที่มันประกอบกันมาแล้วแหละเป็นธาตุใช่ไหมมาประกอบกันแล้วนะแยกส่วนออกมาเป็นส่วนส่วนได้ก็เลยเป็นธาตุย่อยลงไปย่อยลงไปจนหน่วยเล็กที่สุดน่ะคือธาตุมาประกอบกันแล้วตามเหตุปัจจัยนี้สมมติต้องมีเรียกชื่อใหม่ขึ้นมาประเทศเอาประเทศไทยเราเนี่ยอ่ะประกอบจากพื้นที่ดินแดนตรงนี้กลุ่มคนนี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าสยามต่อมาเราก็กำหนดชื่อใหม่ว่าดินแดนตรงนี้มันไม่มีการปกครองตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ใช้ชื่อเดิมแล้วเราจะสมมติเรียกใหม่ขึ้นมาว่าไทยแลนด์อย่างนี้หรือโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนไม่มีนะทุกฝั่งก็เขียนจดหมายกันเอาทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็ส่งโทรเลขเอาทางไกลโทรเลขนี่แหละเพราะมันต้องเป็นรหัสไงมันส่งข้อมูลเยอะไม่ได้ทีนี้พอเข้ารหัสอะไรต่างๆเฮ้ยเริ่มมีข้อมูลเยอะส่งได้เป็นเสียงเขาก็เรียกเทเลโฟนไงโทรศัพท์ศัพท์คือคำพูดกับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปพอมันเริ่มเป็นระบบไร้สายก็เลยโทรศัพท์มือถือพอมันเริ่มมีแอปมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตนั่นนี่ก็เลยเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมามันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนดิ้งเฉยๆแต่เพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขท่าที่มันประกอบกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเงื่อนไขของมันจึงจะไม่ต้องมีการสมมติเรียกกันขึ้นมาใหม่สมมติโดยความเป็นอย่างนั้นสมมติโดยความเป็นอย่างนี้ตามอะไรนะตามปัจจัยปรุงแต่งสมมตินั่นแหละที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมมุติแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธาตุนะที่มาประกอบกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสมมุตินี่มันก็ต้องมีจริงๆมันคืออะไรด้วยนะจริงๆคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ประกอบกันนั้นขึ้นมาไงเช่นโทรศัพท์มือถือจริงๆมันก็คือซิลิคอนเป็นจอภาพเป็นชิปเป็นแบตเตอรี่มาประกอบกันจริงๆเป็นอย่างนั้นแบตเตอรี่จริงๆมันคืออะไรอ๋อมันก็ธาตุของสารเคมีประเภทนั้นประเภทนี้โลหะมาประกอบกันอย่างนี้แยกกันต่อไปอีกเป็นธาตุธาตุกับสมมติเนี่ยมันก็จึงมาต่อกันอะไรประกอบกันแล้วก็เรียกชื่อใหม่สมมติขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะไรไอ้ที่เราสมมติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งแล้วเรากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่นี่แหละตัวมันเองมันก็ไม่ได้รู้ด้วยแหละว่ามันคือสิ่งนี้อย่างเช่นเหล็กตรงนั้นที่รู้ว่านี่เหล็กนี่เป็นธาตุที่มันประกอบกันเป็นรถยนต์เนี่ยนะเหล็กตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือรถยนต์คือเพราะว่ามันก็คือเหล็กแหละแต่มันพอทำงานตามเงื่อนไขปัจจัยเราเคลื่อนไหวได้แล้วเราเรียกว่ามันเป็นรถยนต์ขึ้นมาหรือภูเขาตรงนี้ภูเขาตรงนี้มันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นประเทศไทยนะหรือดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือประเทศกัมพูชานะก็ฉันก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอจะกำหนดเรียกฉันว่าเป็นยังไงอ่ะจะเรียกว่าฉันเป็นเขตแดนของกัมพูชาเธอจะกำหนดเรียกเอานี่จะเขตแดนวันนี้ฉันเขตแดนของประเทศไทยก็กำหนดเรียกเอาตามอะไรอ่ะตามเงื่อนไขปัจจัยละใครจะมายึดถือครองพื้นที่ตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยึดบนพื้นที่เดียวกันก็ยังได้นะแล้วก็แล้วแต่จะเขียนแผนที่ก็กำหนดเอาสมมติเอาใช่ไหมแต่ตัวมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสักแต่ว่ามันก็เป็นสักว่าภูเขามันก็เป็นสักว่าเหล็กหรือคาร์บอนอะตอมในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นธาตุมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าอันนี้ใช้เป็นหัวใจนะในหัวใจของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรือกระดูกนะในกระดูกท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรอไม่ได้มีแต่แคลเซียมหรอมีคาร์บอนด้วยแล้วมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกมันไม่รู้เดี๋ยวขอโทษมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือคาร์บอนอะตอมเพราะไอ้ที่เรากำหนดเรียกว่าอันนี้คือคาร์บอนเราสมมติเอาเหมือนกันนะแล้วกำหนดเรียกว่านี่คือเหล็กนะคือที่พูดเนี่ยครับพระอาจารย์ไม่ได้สอนวิชาเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ใดๆนะแต่ยกตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างอื่นก็ได้เช่นเสียงโทรศัพท์เสียงที่เขาพูดผ่านมาโทรศัพท์ท ที่มันต้องมีลำโพงตรงนั้นแล้วผลิตเสียงออกมานี่สมมติเป็นคำด่าแล้วกันนะก็ด่าเราผ่านทางโทรศัพท์อุ้ยเจ็บจี๊ดเลยไอ้โทรศัพท์นั่นน่ะลำโพงที่มันเปล่งเสียงออกมานั่นน่ะมันไม่ได้รู้หรอกทางฝั่งว่านั่นคือคำด่ามันก็เปล่งเสียงตามที่เขาว่าก็ว่ามาไงก็ปล่อยเปล่งเสียงไปงั้นน่ะหรือแม้แต่คำพูดตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าขึ้นเป็นภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันก็เป็นเสียงเป็นไวเบรชั่นเป็นลักษณะคลื่นที่มันก็ไม่ได้รู้หรอกทางฝั่งว่ามันเป็นคำด่าหรือคำไรหรือคำชมมันไม่รู้หรอกเพราะนั่นคือเราสมมติเอาอย่างเช่นบางคนอื่นก็ด่าเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่าเออนี่เป็นคำชมด้วยก็ได้เราเข้าใจผิดไปเองเรากำหนดไปเองสมมติไปเองแต่คำพูดเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกคำฟังว่ามันเป็นอะไรอะไรลักษณะตรงนี้เรียกว่ามันเป็นสักแต่ว่าเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นพืชก็สักว่าพืชมันไม่ได้ร่วมจะเรียกชื่อนั้นชื่อนี้สมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยท่านผู้ฟังที่มันฆ่าคนไปตั้งเยอะนี่มันไม่ได้จะมารู้หรอกว่ามันคือฉันคือโควิดนะฉันเนี่ยโอ้ให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกมาแล้วมันไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังแล้วใครที่รู้อ่ะก็เราเท่านั้นแหละที่รู้ไอ้ความที่เป็นอัตตาตัวตนของเราเท่านั้นแหละที่มันจะรู้มันคือฝั่งที่เป็นอัตตาไงพอเรารู้ว่าอันนี้มันเรียกว่ารถยนต์นะมันคืออัตตาไงเรารู้ว่านี่คือเขตแดนประเทศไทยนะของฉันนั่นของกัมพูชานะเอาคนนี้คืออัตตาไงแต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยท่านผู้ฟังวัวมันเองพื้นที่ตรงนั้นเชื้อโรคนั่นสสารตรงนั้นมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นคือคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันเป็นแต่สักว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเถอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นของมันความเป็นสักว่าเนี้ยเป็นคุณสมบัติข้อที่6ด้วยในข้อนี้ท่านผู้ฟังไอ้ความที่ว่าถ้าจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิอีกคนนึงบอกไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นอย่างนั้นเอาก็สมมติคนละแบบไงสมมติคนละแบบแล้วมาเถียงกันเรื่องที่มันสมมุติขึ้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติข้อที่7ต่อมาว่ามันจะมาหาสาระแก่นสารอะไรกันตรงนี้มันจะไม่มีสาระแก่นสารตรงที่เป็นอนัตตานี้คือตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตานั่นแหละมันจะไม่มีสาระแก่นคือแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นของตัวตนเนี่ยมันจึงเข้าใจว่าเป็นสาระแก่นสารแต่จริงๆมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นสมมุติความเป็นสาระแก่นสารเพราะอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะในสิ่งที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นอนัตตาความเป็นสาระแก่นสารของมันจริงๆอ่ะไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เหมือนของในความฝันของในความฝันไม่ใช่ของจริงนะเราฝันเนี่ยนอนหลับฝันไปว่าโอ้ได้ไปที่นั่นโอ้ได้เป็นสิ่งนั้นในที่ที่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จในความฝันนี่มันสำเร็จแล้วแต่พอตื่นมาเป็นไงโอ้ยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ไปถึงที่นั้นยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นแม้แต่ฝันมันฝันดีเลยนะก็นั่นแหละมันก็แค่ฝันไงยังไม่ได้เป็นจริงหรือเปรียบด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเขาไปตัดมาทำไมอ่ะเขาจะไปทำกิจเนื่องด้วยแก่นไม้เขาต้องเอาแก่นไม้ไปทำเสาบ้านไปทำบันไดไปต่างๆเขาไปเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่มีลำต้นตรงก็เลยไปตัดมาตัดมาเสร็จปุ๊บเอาปอกกาบออกดูจะเอาแก่นยี่อยู่ข้างในปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นเลยมันจะไปเห็นแก่นได้ไงโอ้แก่นไม่มีมาเอาต้นกล้วยแก่นไม่มีเพราะมันไม่มีแก่นในต้นกล้วยหรือเปรียบเหมือนพยับแดดเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดขับรถไกลๆเนี่ยถนนตรงๆนี่เวลาเที่ยงวันอากาศร้อนๆ บนพื้นผิวถนนเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นถนนแต่เกิดในที่ที่มันแห้งมากๆทะเลทรายเงี้ยเราจะเห็นแบบโอ้เหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ข้างหน้าเลยไอ้ความที่มันมี projection ภาพสะท้อนตรงนั้นให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆนะตุ้มฟังมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่นี่นะคนอะไรมันคือพยับแดดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนกับของยืมเขามา

ใช้สอยชีวิตกันอย่างนี้นี่เองเห็นไหมคนลงโซเชียลอะรถหรูกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเป็นของยืมทั้งนั้นนะก็มาของยืมนี่คือถ้ายืมจริงๆอะมีเจ้าของเขาเห็นอ้าวนี่กระเป๋าฉันนี่นะรถฉันนี่นะโอ้ยเขาทวงคืนเอาไปตรงไหนก็ต้องคืนเขาตรงนั้นแหละบางคนจะบอกว่านี่ฉันซื้อของฉันเองไม่ได้ยืมใครยืมทำไมวะทำไมจะไม่ยืมก็ถ้าไม่ยืมคุณต้องเอาไปได้หมดทุกที่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่สิเขาฉันถือไปต่างประเทศฉันใช้ตรงบ้านฉันเดินทางไปไหนฉันก็ไปได้แล้วถ้าตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมโอ้ตายไปเอาไปได้ยังไงก็ไม่ได้ก็นั่นแหละยืมเข้ามายืมโลกนี้มาเฉยๆพอตายไปเอาไปด้วยไม่ได้นะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสิ่งของเงินทองบ้านรถยนต์เอาไปด้วยไม่ได้นะมันจะขนไปยังไงอ่ะก็นั่นแหละยืมเข้ามายืมโลกมาเฉยๆเป็นเปรียบด้วยของยืมหรือเปรียบด้วยนักแสดงมายากลคนเขาเล่นมายากลเสกอันนั้นให้หายไปได้อันนี้ให้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเขามีเวทมนต์หรือมีคาถาแต่เป็นกลลวงเฉยเป็นกลลวงที่ทำให้เราเห็นเราเข้าใจไปว่ามือเขาทะลุไปสิ่งนี้ได้เดินข้ามไปตรงนั้นได้อ่านจิตคนได้นี่เรียกเป็นมายากลสาระแก่นสารจริงๆในสิ่งนั้นน่ะไม่มีหรือเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือโฟมตามแม่น้ำที่มันจะมีโฟมลอยมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแม่น้ำที่มันสกปรกนะสมัยก่อนมีการปล่อยของเสียลงแม่น้ำสกปรกนี่น้ำมันตีกันมันเกิดเป็นโฟมขึ้นเป็นฟองขึ้นเราเข้าใจว่านี่ก้อนฟองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกาะได้จับได้เป็นของแข็งแต่พอไปจับไปเกาะอ้าวแตกออกเพราะเป็นฟองเป็นอากาศอยู่ข้างในไม่ได้เป็นของแข็งสิ่งใดที่จะมันคงถาวรใดๆแก่นสารเนี่ยไม่มีหรือต่อมน้ำเป็นเปรียบเทียบเวลาฝนตกลงบนน้ำฝนนี่คือเม็ดน้ำใช่ไหมหยดลงบนน้ำอีกที่อยู่บนพื้นจะมีต่อมน้ำกระจายออกต่อมน้ำที่แตกออกมานี่มันอยู่แป๊บเดียวที่ว่าดูเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรมันแตกโป๊กออกเลยมันไม่ได้เป็นแก่นสารสาระนี่ลักษณะที่ท่านบอกว่าแก่นสารเนี่ยนะไม่มีต่อมาในคุณสมบัติข้อที่8ท่านผู้ฟังคือความที่มันจะสืบต่อลักษณะของมันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆคือสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันจะสืบต่อความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมาด้วยเช่นรถยนต์นี่นะมันประกอบมาจากเครื่องยนต์จากเหล็กจากหญ้าจากไม้จากวัสดุอะไรก็แล้วแต่วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงอยู่แล้วมาประกอบเป็นรถยนต์รถยนต์ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ด้วยตามต่อมาก็นี่คือความจริงไงที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงเสื้อนี่มันก็ประกอบมาจากผ้าก็ประกอบมาจากได้ก็ตามผ้าก็ตามวัสดุอะไรที่มันประกอบกันมามันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประกอบกันมาเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงนี้แหละที่ทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เข้าใจผิดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกนักเคมีพวกนักวิทยาศาสตร์นี่จะเข้าใจผิดในข้อนี้ได้เขาต้องการผลิตสารอะไรที่มันมั่นคงถาวรทนความร้อนเหนียวหนึบเอาบางอย่างมาประกอบกันสองอย่างมันไม่เหนียวมาประกอบกันปุ๊บโดยเทคนิคพิเศษนี้เหนียวขึ้นมาสิ่งอะไรที่มันเป็นสีไม่ใสทึบๆแสงแต่พอเราประกอบกันเสร็จปุ๊บเอ้ยทะลุแสงทะลุได้มันใสขึ้นมาลองดูสิของดำๆของไม่ใสสองอย่างประกอบกันกลายเป็นของใสขึ้นมาได้นี่เปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้จากที่ไม่ได้ทนความร้อนสองอย่างมาประกอบกันทนความร้อนได้มากขึ้น

0: กรีดอย่างเนี้ยอ่ะผงใช่ไหมผงมันไม่ได้จะแข็งแรงอะไรผสมกับทรายผสมกับน้ำอ้าวเฮ้ยมันเป็นของแข็งขึ้นมาเฮ้ยทนได้ขึ้นมาคอนกรีตอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านสร้างอะไรได้นี่คือเทคโนโลยีนี่หรืออย่างเหล็กอย่างชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นี่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันเคลื่อนที่เองไม่ได้นะแต่พอมาประกอบกันปุ๊บเฮ้ยมันเคลื่อนที่ได้ขึ้นมานี่ก็เรียกเทคโนโลยีอันนี้คือเข้าใจผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเข้าใจสิ่งสมมติเราก็สมมติไปเรื่อยไงสมมติว่าอันนี้ก็เรียกอันนั้นมีกระสวยนี่ต่อมามันไม่รู้จบไอ้ที่ว่าไม่รู้จบเนี่ยเพราะว่าสาระแก่นสารนี่มันก็วนไปมันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีเพราะมันไม่รู้จบไม่รู้จะเอาจับเอาตรงไหนจะจับเอาตรงนี้มันก็ดิ้นต่อไปจะเป็นกระสวยอย่างนั้นมันก็ดิ้นต่อไปอีกความจริงมันจึงหาไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติเราสมมติมันไม่ใช่สัจจะไปแล้วไงมันก็เป็นสมมติใช่ไหมสาระแก่นสารจึงไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เราสมมติขึ้นมันก็คือของสมมติแต่ความจริงนี่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคุณสมบัติที่มันจะต่อกันมาเนี่ยคือความจริงที่เรากำลังพูดเพราะถ้าเราจะพูดคุณสมบัติของความเป็นสมมติของมันต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จบเรากำลังจะพูดถึงความจริงถ้าหล่อหลอมออกมาดูฝังมันก็จะได้แค่สามอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านคัดมาให้แล้วกำหนดมาให้แล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราจะเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือคุณสมบัติของความจริงที่เกิดขึ้นในของสมมุติทั้งหลายของสมมุติทั้งหลายที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยความจริงจริงจริงของมันเนี่ยคือมองจากความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคุณสมบัติ3ข้อนี้เป็นความจริงของมันเนี่ยจะสืบต่อไปเรื่อยๆของที่ไม่เที่ยงผสมกันรวมกันจะให้เที่ยงขึ้นมานี่ไม่ได้ของที่เป็นทุกข์ผสมกันรวมกันเราจะมาหาสุขในสิ่งนั้นน่ะคุณจะหาไม่เจอก็จะเจอแต่ความทุกข์สุขนี่ก็จะสุขจอมปลอมเฉยๆของที่เป็นอนัตตามารวมกัน 2-3 อย่างแล้วจะให้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้จะเป็นแบบชั่วคราวจะไม่ใช่ของจริงจะเป็นของปลอมบางคนจะเถียงนะเนี่ยไงท่านพูดเมื่อกี้คอนกรีตอะคอนกรีตปูนเนี่ยมันแข็งอยู่นะน้ำไม่แข็งเป็นของเหลวซีเมนต์ทรายเป็นผงเป็นโครงสร้างใดๆไม่ได้แต่พอมันผสมกันเป็นคริสตัลเป็นของแข็งขึ้นมานี่แหละดีเอาแต่ว่ามันเที่ยงไหมทรายก็ไม่เที่ยงคอนกรีตก็ไม่เที่ยงแต่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติของส่วนประกอบอื่นๆต่างๆต้องอาศัยกันถ้าคอนกรีตสัดส่วนไม่ตรงไม่ดีน้ำไม่ได้น้ำสกปรกคุณสมบัติคอนกรีตก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมทนในสภาพเดิมไม่ได้คอนกรีตเนี่ยโดนน้ำทะเลมันก็ถูกกัดกร่อนต่อให้เป็นสูตรกันน้ำทะเลการกัดกร่อนก็ยังมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีพังทลายได้นี่คือมันไม่เที่ยงทนในสภาพเดิมไม่ได้คุณสมบัติของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประกอบของส่วนประกอบต่างๆโดยความเป็นธาตุมาประกอบกันแล้วของใหม่ที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็สืบต่อคุณสมบัติความจริงของเดิมมาด้วยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่เป็นอนัตตานะมารวมกันเราจะมาหาความเป็นอัตตาเป็นของเราในสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้บางคนว่าเออก็เนี่ยฉันทำงานฉันหาเงินของฉันเนี่ยบ้านของฉันฉันทำความดีนั่นนี่ฉันได้ตำแหน่งนี้มามีผลงานนี่ก็ตำแหน่งของฉันเราก็คือเป็นอัตตาตัวตนไงแต่เวลาที่เราลงไปลงสิ่งที่เป็นอนัตตาลงไปใช่ไหม ไม่ว่าจะความคิดนึกอะไรต่างๆแล้วพอได้ตำแหน่งมาได้เงินทองมาบอกที่จะเป็นอัตตาของฉันคุณเข้าใจผิดมันจะสืบต่อคุณสมบัติความเป็นอนัตตามาด้วยถ้าเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขถ้าสิ่งที่มีความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์หลายๆอย่างมารวมกันเช่นยานี่มันมีส่วนประกอบของยานะเอาสารนั้นมาผสมกับสารนี้ออกคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งสารนั้นและสารนั้นเนี่ยมันมีวันหมดอายุมีความเสื่อมไปมีทุกข์อยู่มาผสมกันเนี่ยแล้วบอกนี่ยาเม็ดนี้จะสร้างความสุขให้จะทำให้คุณหายจะทำให้คุณดีขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ยก็ส่วนประกอบของมันยังหมดอายุได้เลยมาผสมกันจะทำให้มันไม่หมดอายุได้มันจะไปยังไงไม่ได้ได้ก็จะได้แบบปลอมๆเฉยๆสุขแบบจอมปลอมจริงๆมันก็ทุกข์สุขแบบหลอกๆจริงๆมันก็ทุกข์สุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวน่ะก็ถ้าชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไปเรียกสุขมันสุขจริงๆได้ไงมันก็คือทุกข์กันแหละชั่วครั้งชั่วคราวหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะไม่ได้หาความมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจะหาไม่ได้หาความเป็นตัวตนของฉันของเราเป็นเราในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเราจะหาไม่เจอไม่ได้เรามาพิจารณาให้เห็นคุณสมบัติทั้ง8อย่างแล้วคือจริงๆถ้าจะพูดไปมันก็มีเยอะๆมากมายอธิบายกันได้ไม่รู้จบรวมยอดสำคัญสำคัญเหลือแค่3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือความจริงที่เป็นของกันและกันมีคุณสมบัติเดียวกันพิจารณาสิ่งนี้ไปเพื่อจะไม่ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ได้เพราะจะถอนความยึดถือยึดถือคืออุปทานในสิ่งที่เป็นอนัตตาได้ที่เรายึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะความเพลินความพอใจไงแต่พอเราตั้งสติไว้พิจารณาเห็นอย่างนี้ความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นจะลดลงเพิกถอนออกเพราะความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตาลดลงเพิกถอนออกเหตุของความทุกข์ก็เป็นไงหายไปดับไปอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์มันคืออันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานที่ตัณหามีเพราะมีอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนี้อันเดียวกันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้ามีเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราดับเหตุของความทุกข์ในที่นี้คืออุปทานดับได้ไงนะเพราะเราถอนความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเราจึงไม่เข้าใจผิดเราจึงจะถอนความเข้าใจที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาออกไปได้มันพลาดตรงนี้แหละทุกฝั่งเราดันไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วมันเป็นเพราะความเพลินความพอใจตอนนี้เราจึงเข้าใจให้ถูกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนัตตานั่นแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของมันอยู่นั่นแหละพอเราเข้าใจถูกแล้วเราไม่ไปยึดถือทุกข์นั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือความไม่เที่ยงนั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นว่าเป็นของเราเราจึงใช้คำว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรนะเพราะละความยึดถือละความยึดถือได้เพราะอะไรนะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาตามจริงนะ พอเราเห็นด้วยปัญญาในคุณสมบัติต่างๆของเป็นอนัตตานั้นแล้วเห็นความจริงแล้วความเพลินความพอใจลดลงดับไปถูกเพิกถอนออกความเข้าใจว่านี้ตัวเรานี้ของเรานี้เป็นตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาเนี่ยจะหายไปจะเข้าใจแทนว่าเป็นอะไรนะจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาพอเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังทุกมันก็เป็นของทุกมันไปมันจะไม่เป็นของเราที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราดันเอาทุกมาเป็นของเราไงท่านผู้ฟังเราเอาสิ่งที่เป็นทุกมาเป็นของเราเนี่ยเราจึงทุกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นทุกนี่นะเราจะเอามาเป็นของเราทำไมเราก็ไม่เอาทุกมาเป็นของเราไงพอเราไม่เอาทุกมาเป็นของเราเราก็ไม่ทุกไงความทุกมันจึงถูกเพิกถอนถูกรื้อถอนถูกกำจัดออกไปได้เพราะเราไม่ยึดถือในทุกไงด้วยอาการอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าจะกำจัดทุกข์ออกนั้นต้องทำให้สุขเกิดขึ้นทุกข์เพราะไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็จะทำให้มันสุขขึ้นโดยการมีนั่นมีนี่โอ้ยสิ่งที่มีมันก็มีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เหมือนกันยิ่งมีมากหมายถึงเอาสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาขึ้นให้มากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งมีมากกลับยิ่งทุกข์มันย้อนแย้งไงนี่คือลักษณะของกิเลสแต่ยิ่งมีน้อยกับยิ่งสุขนี่คือตรงไปตรงมาของธรรมะไงแยกแยะแจกส่วนออกว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคืออุปาทานะตัณหานะอวิชชานะไปติดกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีที่มันติดเพราะเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขที่เราเข้าไปติดเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงมันคือสมมุติทั้งนั้นแหละที่เราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นว่าเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนดีงามแต่จริงเป็นของไม่สวยงามเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเข้าใจแล้วเนี่ยวางจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรก่อนนะปล่อยวางความยึดถือได้ปล่อยวางความยึดถือเนี่ยทำให้เรามีอิสระมากท่านผู้ฟังเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งนั้นเราจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตมีอิสระในความคิดมีอิสระในการกระทำได้มากในความคิดการพูดการกระทำที่เราทำไปได้นั้นเนี่ยมันจึงเป็นทางที่เป็นอิสระเป็นทางตรงไม่ได้ทางวนละเป็นทางตรงไปในสู่ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทางนี้จะมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยอนัตตานี่แหละเริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิมีองค์ประกอบ8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทางสายกลางนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั่นเองไม่วนไปไม่ตันตึกไปตามสุดตรงสองข้างไม่ยึดถือวางเนี่ยต้องฟังไม่ใช่ว่าวางขันธ์5นะไม่ใช่กำจัดความทุกข์นะเพราะทุกข์เนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของเขามีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ปล่อยวางกำจัดได้นี่คือกำจัดตัณหากำจัดอวิชชากำจัดความยึดถือเราเอาความรู้วิชาเนี่ยใส่เข้าไปในจิตของเรานี่อวิชชาจะดับไปมีความรู้ข้อนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออุปทานก็ดับไปจะมาเพลิดเพลินยินดีพอใจก็ไม่แล้วตัณหาก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ดับไปตรงไหนความทุกข์ก็ออกไปจากจิตของเราตรงนั้นทุกข์ก็อยู่กับมันไปแต่เป็นคนละตัวกับเราความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะลดลงที่คนเรามันทุกข์มากเพราะตัวมันใหญ่มากไงยึดถือมากตัวใหญ่มากความเป็นตัวตนมากพอกำจัดความยึดถือความเป็นตัวตนลดลงนะความเป็นตัวตนลดลงทุกลดลงทุกลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยหมดสิ้นเชิงทุกหวังเมื่อถึงนิพพานเย็นและระหว่างทางก็มีความสุขด้วยสุขที่เหนือกว่า สุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยคือเราแสวงหาเนี่ยเราแสวงหาสุขเวทนาใช่ไหมหลีกหนีทุกขเวทนาแต่มันคือทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินตามทางแล้วมีนิพพานเป็นที่สุดจบจะเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเหนือกว่าทุกขเวทนาเหนือสุขเหนือทุกข์สุขนี้ก็เรียกว่าสุขอันเกษมสุขในนิพพานสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากการระงับเรามีความสุขที่เหนือจากความทุกข์อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่เกิดขึ้นในใจภายนอกจะมีไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาละจะมีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดจะไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดอยู่บางคนจะบอกว่างั้นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีเยอะแยะเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีปล่อยวางไม่ได้ไม่จริงปล่อยวางได้ทำได้ถ้าปฏิบัติถูกทำถูกดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นจากสิ่งต่างๆแล้วน้อมเข้าสู่ตัวเราเองจิตใจเราจะเบาลงจะสว่างไสวขึ้นจะเห็นความจริงของชีวิตจะพบความสุขก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตั้งอยู่ในความสุขในภายในที่ท่านได้รับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตะวิเวกและในการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่โซเชียลมีเดีย Facebook Fan Page YouTube Channel หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
7: แผ่นด
6: ิน
7: น
6: ี้
7: หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัว2.8%ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตมาตรขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27 จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบ บขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
13: นายกฤตชนนท์อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปก.และการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพลอยครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนิสักนะครับและก็ช่าง Facebook Live ของเรานะฮะเป็นพี่แดนอัครเดชคัมภีระนะครับทักทายท่านผู้ฟังครับผ่านทั้งใน FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ครับและวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงใน Facebook Fanpage ของข่าวยามเช้าด้วยนะครับในทุกช่องทางด้วยสวัสดีนะครับเช้านี้ครับ
0: วันนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ
1: แต่มีหนึ่งอย่างที่ขึ้นก่อนเพจข่าวยามเช้านะครับ
0: อะไรคะ
1: น้ำมันครับ
0: อุ๊ยแล้วเมื่อเช้าก็คือมันเป็นไฟบังคับที่ต้องเติม
1: ท่านเหรอ
0: ไม่ทันไง
1: ไม่มีทาง
0: เช้าไงอ๋อ
1: ใช่ คือถ้าเปลี่ยนเป็นว่าน้ำมันขึ้นตอน6โมงเช้าเนี่ยเราสองคนทันแน่นอน
0: ทันเพราะขึ้น6โมงนะ
1: เพราะผมตื่นตีห้าตื่นมาปุ๊บน้ำมันขึ้นไปแล้วนะฮะ แล้วเมื่อคืนไม่ได้ติดตามข่าวช่วงของการประกาศน้ำมันขึ้น
0: เหมือนกัน
1: ก็นอนแล้วด้วย
0: เหมือนกันเดี๋ยวฉันมาถึงอ๋อเช้ามาอ้าวโอเคแล้วมันถึงไฟบังคับต้องเติมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีกลับบ้านไง
1: เหมือนกันเลยคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิดไม่เติมภายในวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือหมดทั้ง8ขีดแล้วแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วด้วย
0: 44.95 คุณเราจะมาถึงในจุดที่น้ำมันลิตรละ45บาท
1: สำหรับนะฮะเรื่องของน้ำมันนะครับวันนี้นะครับน้ำมันดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมันเบนซินนะฮะขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรด้วยก็คือเบนซินก็จะเป็นเบนซิน E20 แก๊สโซฮอลทั้งหมดขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อตี5ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ทันแล้วล่ะอย่างน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีคุณพลอยฮะเราเติมวันนี
0: ้
1: อย่างน้อยขึ้นแค่เมื่อเช้า
0: แต่ถ้าคืนนี้ขึ้นอีก
1: เพราะว่าเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้น3วันติดกันจำได้ว่าขึ้น70สตางค์แล้วขึ้นสัก50สตางค์มั้งคือขึ้น3วันติดกันเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเติมก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับผม
0: ก็คือมองในแง่ดีเนาะนะคะเช้านี้มาติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกดิฉันกลับบ้านออกจากนี่ประมาณ6โมงครึ่ง
1: เมื่อวานแซวคุณอานนท์ว่าตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนไม่ตกเลยสักวันนะฮะ
0: แต่เมื่อวานนี้ตกแล้ว
1: ตกค่อนข้างจะหนักด้วยแต่ว่าตกช่วงประมาณสักไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วก็หยุด
0: ไม่แต่เมื่อวานฝนตกรถไม่ติดนะดิฉันก็เตรียมใจแล้วว่าอยู่บนท้องถนน6โมงครึ่งแล้วคนเลิกงานแล้ว
1: แล้วเปิดเทอมมันแรก
0: แน่นอนแต่ผิดคาด45นาทีถึงบ้าน
1: ใช่นะฮะฝนตกรถไม่ติดแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมน้องๆอาจจะเลิกเรียนประมาณสักบ่าย 3-4 โมง
0: อาจจะทยอยกลับ
1: พอเราสัญจรช่วงเวลาประมาณ6โมงทุ่มนึงเนี่ยหลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันแล้วด้วย
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะวันนี้มาดูฟ้าฝนกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนนะคะมาวันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงวันนี้ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะยังไงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะคะยังไงยังมีคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะฮะก็พื้นที่ของระนองเองแล้วก็ลงมาถึงประมาณพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่กระบี่นะครับรวมไปถึงในฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอย่างไรก็ตามทีสำหรับอันดามันตอนบนเรือเล็กถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกผมก็เหมือนกัน
0: เออฉันก็ไม่รู้สึก
1: เพราะว่าได้มีการสอบถามว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารตั้งแต่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยนะฮะ อาจจะรู้สึกเพราะว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอาจจะได้ความสั่นไหวมากขึ้น
0: คือเมื่อวานน้อง NVT ทักมาถามว่ารู้สึกไหมว่าเวียนหัวหรือว่าตรวจว่ามีสั่นๆนิด
1: รู้สึกแต่เช้าเลยเพราะตื่นเช้าเวียนหัว
0: ไม่คนละอาการเนาะ
1: วินมากเลยนะ
0: อ๋ออันนั้นไม่ใช่เป็นดินไหวจ้า
1: อันนั้นตื่นเช้า
0: อันนั้นตื่นเช้าเนาะนอนดึกตื่นเช้าจ้าร
1: ู้สึกไหมฮะตอนที่อ๋อน้องทักมาถามว่ารู้สึกไหม
0: น้องทักมาถามว่ารู้สึกไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเราก็นั่งคุยเราก็คุยเพลินไง
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานมีใน Facebook ผมมีเพื่อนที่พม่าของเขาเนี่ยคือออกจากตึกเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่ลานจอดรถกันเลยนะครับ
0: เหมือนวันนั้นปีที่แล้วที่ประเทศไทย
1: ที่เราบอกเฮ้ยบ้านหมุนฉันแก่ไปแล้วเหรอฉันบ้านหมุนรีบวิ่งลงมามือถือลืมไว้บนชั้น2
0: ค่ะ
1: สรุปคืออันนั้นของจริงแล้วก
0: ็
1: แล้วก็มีโศกนาฏกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานครับกรมทรัพยากรธรณีมีการตรวจสอบเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะครับในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะครับใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาครับส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในหลายพื้นที่รู้สึกได้นะครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับกรมทรัพยากรธรณีครับมีการออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ความลึก10กิโลเมตรประมาณสัก9โมงกว่าๆโดยประมาณ9โมง5นาทีของเมื่อวานนะครับผมตามเวลาในประเทศไทยครับเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางจุดนะครับเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนั้นใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาก็จะใกล้ๆกับทางฝั่งภาคตะวันตกไทยแล้วก็ใกล้ๆกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรครับสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันครับส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่ลำปางรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายครับโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยครับก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
0: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่บนอาคารสูงเมื่อวานนี้คุณเจเศรษฐ์ก็เลยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคือบางคนแพนิคพอเกิดปุ๊บอุ๊ยอาคารตึกจะถล่มไหมยังไงสังเกตยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาขึ้นมา
1: อาจจะเพราะเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายๆคอนโดแล้วกันที่เป็นอาคารสูงส่งผลทั้งร้าวมีรอยรั่วของน้ำต่างๆก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมีบรรยากาศฝนตกรถติดแต่ว่ารถไม่ติดอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เข้าสู่เรียกว่าช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆกันเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่เปิดเทอมทั่วประเทศวันแรกนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเองจันทร์ที่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเปิดเทอมนะฮะมันดูกันหน่อยนะครับว่ารัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่ย้ำมีการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลครับและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งประสานนะครับประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรก ซึ่งหากพบว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขก่อนจะนำกลับมาใช้งานในการรับส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนครับนอกจากนี้ครับกรมการขนส่งทางบกนั้นยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์schoolbussafety.dlt.go.th ครับเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับมีการส่งเสริมการใช้ GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งนี้ครับยังมีการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและก็นักเรียนครับตลอดจนครับศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตว่านี่คือรถนักเรียนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่เข้าใกล้รถรับส่งนักเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรถที่รับส่งเนี่ยเป็นรถตู้ธรรมดาซึ่งถ้าเขาไม่ติดว่ารับส่งนักเรียน
0: เราก็ไม่รู้
1: ใช่อาจจะมีป้ายพิเศษว่านี่คือรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ในอนาคตต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันครับจะมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆใบขับขี่เนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ15ปีขึ้นไปทำได
0: ้
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไป
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายเกณฑ์อายุด้วยหรือไม่นะฮะจากโครงการดังกล่าวนี้นะครับ
0: แต่เรื่องของการปลูกฝังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เด็กเนี่ยมีวินัยจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเขามีการปลูกฝังอ่ะการรับผิดชอบความจิตสำนึกในการขับขี่อะไรเงี้ยมันจะดี
1: ผมว่าเด็กไทยทุกคนมีการปลูกฝังเมื่อเราขับแล้วเจอคนปาดหน้าเราก็ปลูกฝังทันทีเลยว่าต้องอย่างไรนะฮะขับอะไรวะเนี่ย
0: บางคนเนี่ยเป็นลุกคนใจเย็นมากนะคุณพี่แต่พออยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห
1: บางคนจะใช่ใจเย็นเวลาแบบทำงานค่อยๆใจเย็นนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ไปได้พออยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นแหละนะฮะ
0: ใครคน
1: ใครปาดหน้าปั๊บโอ้โหอารมณ์ขึ้นทันที
0: นะ
1: จริงๆอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่เด็กๆอาจจะเจอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วก็เขาพยายามนะหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามจะอดกั้นแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่
0: แสดงให้ลูก
1: ไม่แสดงคำหยาบออกมา
0: ใช่
1: แต่บางทีก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งอย่างไรก็ตามทีครับเรื่องสำคัญเช่นทางม้าลายต้องหยุดนะอันเนี้ยหลายๆคนก็ปลูกฝังว่าทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามเสมอหรือว่าถ้าไฟส้มอันนี้คือเตรียมเบรก
0: ไม่ใช่เหยียบ
1: เตรียมเหยียบไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคันอีกฝั่งนึงมาก็รถชนได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ต้องปลูกฝังนะฮะว่ารางรถไฟอย่าค่อมเลนนะครับอ
0: ย่าค่อมเด็ดขาดนะคะพูดถึงเรื่องของรางรถไฟนะคะมาดูเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันบ้างมาดูความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บอกว่าล่าสุดเดี๋ยวมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานรถไฟคนที่ขับรถเนี่ยมีใบขับขี่ของรถไฟจริงถูกต้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ให้บังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา
1: ใหม่มากจริง
0: ใช่
1: เพิ่ง2เดือนนี่เองบังคับใช้
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ120วันค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิ
1: ม
0: แต่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ค่ะนอกจากนี้มีอีกประเด็นนึงที่น่าตกใจบางคนช็อกเลยผลการตรวจร่างกายหรือว่าสกินเทสเนี่ยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเขาพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจ
1: น่ากลัวตรงว่าทุกตัวยาเนี่ยแหละ
0: ใช่โอ้ก็โหโหพอตรวจมาแบบอ้าวทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปูพรมค่ะหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรถไฟขสมก.บขส.ก็โดนด้วยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะ แล้วก็สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณธีรพงศ์บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้รถขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนไปเดินรถเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นคือกลางวันเนี่ยไม่ให้เข้ามาเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมากกว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วก็ประสานขสมกจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ 1,500,000 บาทและผู้ที่ทุพพลภาพนะคะรายละ 500,000 บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะคะสำหรับคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงในประเด็นของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและการเยียวยาผู้ทุพพลภาพนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับที่แถวๆบริเวณของอโศกนะครับว่าขณะนี้มีครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายแบ่งเป็นชาวไทย6รายและชาวเมียนมา1รายครับส่วนอีก1รายนั้นอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนครับซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั้นยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนมีการดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับจึงจะสามารถให้ญาติเนี่ยรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับเป็นส่วนแขนและขาครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดครับแต่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ท่านที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่พบมีขนาดเล็กครับทั้งนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหากสงสัยว่ามีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครับโดยควรเป็นญาติสายตรงและใช้เพียงบัตรประชาชนในการแจ้งข้อมูลเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตนั้นถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือหรือฟันได้ต้องใช้การตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คือต้องเรียกว่าอดีตผู้ว่าไหมเพราะว่าเม
1: ื่อ
0: วาน
1: ลา
0: ออกแล้วเนาะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการดูแลพื้นที่ในกทม.ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงนะคะคุณชาชาติบอกตอนนี้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดเลยว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนไหมแล้วก็จะอัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรแล้วก็สัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าคือติดตั้งแต่ว่ายังใช้งานได้ไม่เต็มรูปแบบอ่ะสำหรับการกวดขันวินัยจราจรในกทม.ค่ะก็จะเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกบอกว่าเสนอแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟคุณชัชชาติบอกในอดีตเนี่ยมันมีการทำโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วนะที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยในเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะก็มี2แนวทางก็คือ1ก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดใต้เข้ามาแต่การสร้างถนนลอดเนี่ยคือต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีระยะความลาดเอียงของถนนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากทำการยกรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะต้องลองพิจารณาดูนะเพราะว่าอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วซึ่งทุกอย่างก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้วย
1: ถูกต้องนะครับก็ประเด็นรถไฟยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันในวันนี้ ี้เลยนะฮะก็คือวันนี้วันที่19วันอังคารนั้นเป็นวันที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็น่าจะมีหลายๆเรื่องที่เข้าสู่ครม.ในวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับโดยครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนครับวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทจะมีผลกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาครับโดยให้กระทรวงการคลังชี้แจงภายใน7วันแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นครับขั้นตอนใดๆก็ตามทีที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆก็ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปนะครับส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณาชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแม้ศาลนั้นจะไม่ได้มีคำสั่งซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็กล่าวว่าศาลไม่ได้สั่งและบอกว่าให้ไปชี้แจงเพราะเป็นอำนาจของครม.ที่จะออกพระราชกำหนดฉะนั้นรัฐบาลก็คงไปชี้แจงภายใน7วันแต่ขณะนี้ครับตนยังไม่ได้เจอกับทางรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับหากเจอก็คงจะสอบถามรายละเอียดครับส่วนโครงการนะครับผมคนละครึ่งพลัสที่กำลังจะเดินหน้าลงทะเบียนอยู่นั้นจะดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนฉะนั้นก็คงจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และวันนี้มีเรื่องของคนละครึ่งพลัสที่จะเข้ามติครม.และจะมีการประกาศชัดเจนในวันนี้ว่าสรุปเหมือนเดิมไหมคือ25ลงทะเบียนใช้ได้คือมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทวันนี้ก็น่าจะชัดเจนทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามหลากหลายช่องทางของทางสวทเรานี่แหละ
1: วันนี้เป็นคุณอนนท
0: ์อ้าวคุณอนนท์
1: ไป
0: ใช่ก็รอแถลงกันได้ในช่วงสักประมาณ
1: บ่ายสอง
0: บ่ายสองเนาะบ่ายโมงบ่ายสองประมาณ
1: บ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
0: อ่าแล้วก็ติดตามรายการต่างๆอย่างมุนตะวันได้เลยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รายการอื่นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับโพสต์อีกเรื่องนึงที่ฉันรอก็คือวันหยุด
1: วันนี้เหมือนกัน
0: เข้าไหมอ่
1: ะวันนี้ก็จะมีการน่าจะมีการพิจารณาวาระว่าวันที่2มิถุนายนที่เป็นวันฟันหล่อนั้นจะประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่คุณว่าไง
0: ดิฉันว่าก็มีลุ้นนะ50-50แหละ
1: ผมว่าไม่หยุด
0: หรอทำไมล่ะ
1: ไม่คือเราเห็นต่างกันได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาใช่ไหม แต่ผมว่า2มิถุนายนไม่หยุด
0: ค่ะก็ต้องมารอดู
1: คุณว่าหยุดไหมโอกาสหยุดใช่ไหม
0: มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะมันฟันหล่ออ่ะก็มีโอกาสอยู่นะ
1: ใช่ก็มาดูกันนะเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นรูปร่างมากขึ้นในการประกาศของการแถลงผลการประชุมครม.ตอนนี้6:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังตีค้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมานแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าว

หมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วยวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDPทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้อง

และไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหากรณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน 7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแล้วครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข116611666หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายคลังมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง
กรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก็งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรา7พร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับ
ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแหละครับตั้งแต่วันไหนเอ้าจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับพลอยแล้วก็พีนะคะ
1: ครับผม
0: พอนะ
1: นะฮะช่วงนี้มีหนึ่งข่าวแล้วกันที่นำเสนอท่านผู้ฟังก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับผมซึ่งเรื่องของโรคอีโบลานะฮะชื่อนี้ได้ยินมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันสำหรับอีโบลานะครับโดยนะครับเน้นย้ำก่อนว่าไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่มีการเฝ้าระวังครับโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะมีการพูดถึงนะครับว่าตามที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้พูดถึงเรื่องของการประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ของทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกในทวีปแอฟริกานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคั่นหลั่งอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทีสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโรคอีโบลาในไทยย้ำก่อนเลยว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูอาการกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของอีโบลานะครับจะคล้ายไข้ทั่วไปคือไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับหากไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ย้ำว่าดูแลนะฮะมีการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการให้ดีนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดเฉยๆหรือเปล่านะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้บางรายถ้ามีเลือดออกเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะคุณ
1: ใช
0: ่เออ
1: ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็หนักนะตั้งแต่ฮันตามาแล้วมาอีโบลาอีกก็มีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะขอบคุณคุณเขมิกาค่ะบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าฝนตกดินทั้งคืนที่เขาชะกันสระแก้วแล้วก็คุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณพี่รัวบอกข่าวยามเช้านะแล้วก็พี่สุนทรตีของร้องข่าวชัดเจนดีค่ะพี่ราตรีพี่สุวิทย์คุณข้าวหอมคุณวนิดาบอกสวัสดีคุณพลอยแล้วก็ทีมงานคุณพีด้วยนะคะตัวเมื่อวานนี้ที่แม่สะเรียงฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเจ้า
1: น่าจะตกทั้งประเทศนะฮะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยาวๆไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเห็นทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วสำหรับเช้าวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ
0: แล้วก็พร้อมกับทีมงานนะพี่สายชนนีสังนะคะแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการ